0: ร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรศิษย์รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้าย
2: คณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 คะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้อง
3: เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็
2: ทางการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบการกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
3: การตรวจสอบนะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะ
2: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนด
1: แจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปั้นประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเปิดรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: กระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพุท
1: ธนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐเวลา5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
4: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2ชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมัวอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามกระเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แห่งเอเชียระหว่างวันที่4-14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ผลกระทบในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตำบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา

0: สอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
1: ก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์
2: ฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
1: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
2: จากสถิติพายุที่เข้าวีหรือพายุโนอื่นที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยในสภาพปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
1: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองกรุงเทพมหานครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไประดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารจังหวัดในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
1: ค่ะปี
2: น่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีกลางน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหาดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยแล้วในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับต่างในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 5-6% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากและริมดินชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วง
1: ฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
2: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง
1: ๆ
3: กิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงาน
5: ถือเป็นรากฐานสำคัญ

0: คัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนใช้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือศิลปมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
1: หลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์นะครับและแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของ
0: ครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2571เพื่อขับเคลื่อน
2: จากรายงานค่ะภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
3: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์จากรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงรายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ
4: ทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1-2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
2: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไป
5: ออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์กรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่าแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษ

0: จะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีม
1: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการ
0: จับไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการคนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
2: ตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
4: ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงิน

เมื่อตั้งโรงสีปลูกข้าวเองบ้างและไปซื้อข้าวจากเกษตรกรบ้างนำมาสีและขายในราคาที่เหมาะสมเป็นในรูปสหกรณ์ที่ทำที่สวนจิตเอาไปเข้าพิธีแรกนาขวัญข้าวที่โรงสีนี้เป็นข้าวที่ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยให้ราคาที่เหมาะสมเกษตรกรก็มีความสุขเพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสมและผู้บริโภคก็ซื้อได้สุขพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดา

0: พระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
1: กับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดย
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการใหม่คล้อยนะคะและวันนี้ช่วงที่2เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ชวนติดตามกันกับรองศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญค่ะกับในวันที่ AIทำงานแทนเราได้มากขึ้นนะคะอินเทรนด์มากๆเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะได้ร่วมฟอรัมเจอนักธุรกิจด้วยนะคะพูดถึงทิศทางความร่วมมือสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจไทยอินโดนีเซียและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือครั้งนี้เนี่ยคดของอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแกงแสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่เข้าร่วมกว่า100ประเทศนะคะถือว่าเป็นถ้อยแถลงที่เป็นสุนทรพจน์ของผู้นำของไทยที่สำนักเลขาแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนนะคะโดยท่านนายกได้เสนอ3แนวทางสำคัญให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกรวมถึงรักษาบทบาทนำของภูมิภาคและรับความผันผวนและการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายกย้ำว่าดังนั้นเนี่ยจึงไม่อาจแก้ไขด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคด้วยนะคะดังการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งก็คือความเป็นเอกภาพกับแกนกลางของอาเซียนเนี่ยสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนมุ่งรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เข้าพบกับนางองซานซูจีซึ่งมีรายงานว่าเธอมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยไทยกับกัมพูชาค่ะคุณอนุทินก็ยืนยันว่าสำหรับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็นะคะและประเทศไทยก็พร้อมเปิดรับบทใหม่ของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเน้นการแก้ไขความแตกต่างหรือว่า greater resilience แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆครึ่งหนึ่ง 55.27% ที่คืบหน้าไปแล้วนะคะจากงานโยธาทั้งหมด14สัญญานะคะซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเนี่ยรถไฟจะใช้ความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นก็เป็นอะไรใหม่ๆนะคะจะทำฮาก็จะมีเส้นทางจากนครราชสีมาไปหนองคายอีก350ไทยจีนหรือว่าไฮสปีดไทยจีนนะคะเป็นสูงที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นแห่งแรกของไทยนะคะคือต้องระบุถึงความเร็วด้วยเพราะว่าพอพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยเขามี350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มตั้งแต่ปี60เลยนะคะก็ผ่านไปแล้ว6

ปี9ปีการเปิดให้บริการปี73นะคะปีนี้69ก็อีก4ปีนะคะสำหรับกรุงเทพโคราชนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางช่วงกรุงเทพโคราชเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง55%นะคะสัญญา3/4ช่วงลำตะคองสีคิ้วแล้วก็กุดจิกโคกกรวดนะคะเราก็จะได้มีการเร่งให้ดำเนินงานก่อสร้างในนีดอนเมืองและออกจากกรุงเทพไปที่สถานีอยุธยาและไปต่อที่สถานีสระบุรี250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะที่จะให้บริการที่เตรียมเอาไว้ส่วนขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมค่ะก็เตรียมจะพัฒนา

0: ข้อ AI นะครับกับแรงงานไทยนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มากก็น้อยครับจะต้องได้ยินเรื่องราวของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี้ของเราในหลากหลายอย่างมากมายแม้ว่าจะเป็นเราที่เลือกใช้เองหรือว่าคนอื่นจะเลือกใช้ซึ่งทำให้สิ่งนี้เนี่ย
1: มองแค่ว่า AI มันมาแทนอาชีพอะไรเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันค่อนข้างกว้างถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ผมคิดว่า AI หรือว่า Task บางประเภทภายในแต่ละอาชีพ
0: ครับ
1: นะครับผมคิดว่าถ้าเรามอง AI ในภาพใหญ่เนี่ยมันเนี่ยมันมีใครเขียนไว้บ้างถูกไหมครับ AI ก็จะทำให้เราเข้าถึงซอสและจัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยผมเรียกว่า New Work New Work คืองานใหม่ครับเป็นงานที่มันไม่เคยมีมาก่อนในโลกนะครับแต่ว่าการที่มันมี AI เนี่ยมันทำให้อาชีพเนี้ยเกิดขึ้นมาใหม่สรุปเอกสารนะครับหรือว่าเมื่อกี้พูดถึงไอ้การหาซอสงานวิจัยถูกไหมครับมันคือการค้นหาแล้วก็การจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับการตอบคำถามลูกค้าที่งานสำนักงานงานความรู้บางประเภทนะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่งานบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเพื่องานบางอย่างนะครับดังนั้นสิ่งที่กระทบเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่างานหายไปทั้งอาชีพเลยนะครับมันจะเป็นการที่1ช่วยให้เราทำงานได้เก่งขึ้นหรือว่าช่วยแทนงานบางอย่างเป็นว่าในจ้างเนี่ยอาจจะรับพนักงานใหม่น้อยลงถูกไหมครับแล้วเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยงานออฟฟิศบางอย่างเนี่ย AI มาตอบพนักงานก็จะมากขึ้นถูกไหมครับสโคปของงานที่พนักงานแต่ละคนมีก็จะต้องมากขึ้นจากเดิมที่ว่าเฮ้ยผมต้องมีพนักงาน2คนทำอันเนี้ยผมก็มีคนเดียวก็ได
0: ้ส่วนงานที่ต้องทำอาจจะไม่ต้องทำอีกแล้วบางส่วนงานที่ต้องทำอาจจะทำด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น
1: ครับ
0: หรือว่า
1: ครับดังนั้นถ้า AI มันทำแทนพวกนี้ได้หมดเนี่ยคำถามก็คือแล้วแรงงานใหม่เขาจะไปฝึกทักษะจากไหนล่ะ ผมนึกภาพผมเคยทำงานแบงค์เมื่อก่อนเนี่ยงานวิเคราะห์ง่ายๆงานทำสไลด์ง่ายๆเนี่ยผมก็จะใช้เป็นที่ฝึกงานให้เวลาผมจ้างนิสิตจบใหม่มาทำ ถูกไหมครับ แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ต้องให้ AI ทำแล้ว ผมไม่ต้องให้คนทำแล้วมันใช้ AI ทำได้ ดังนั้นคนน่ะเขาจะเก่งมาจากไหนเก่งขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ถูกไหมครับให้เก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เป็นพนักงานจบใหม่แต่ว่าเขาต้องใช้ AI เลยตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนมหาลัยอยู่ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์นี่แหละแล้วก็นิสิตก็ต้องช่วยกันว่าทำยังไงให้มันยกระดับการเรียนรู้ให้เราข้ามไปสเต็ปจูเนียร์ตัวนี้ไปให้ได้แล้วเป็นคำถามที่ดีครับเมื่อตอนต้นเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีสิ่งที
0: ่เราโดยสรุปแล้ววันนี้ AI นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันก็มีประโยชน์มากมายดังนั้นสำหรับแรงงานไทยในวันนี้หากคุณมีการพัฒนาทักษะของตัวเองหยิบ AI มาใช้ในงานที่มีสโคปชัดเจนแล้วก็ทำแทนมันได้ช่วยทำให้งานที่เราทำอยู่มี efficiency ที่มากขึ้นเอา AI นี่มาสร้างงานใหม่ๆตรงนี้กับเราแรงงานไทย
1: ครับขอบคุณคุณแอนเฟลครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดกัน
4: ช้างนอกที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาส่งทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนิน
5: เพียงเพชรพร่างวางแวว

0: แคล้วประภัสคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่สิ้นสุด
1: ตอนวัสยานนท์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายชี้แจงความคืบหน้าการตรวจ
2: เสร็จรับเงินให้กับเรานะครับอันนี้จบง่ายชีวิตเราง่ายมากนะครับไม่ได้ปวดหัวอะไรเลยนะฮะแต่ชีวิตเราบางครั้งอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับตัวอย่างเดิมนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องของผมเดินไปซื้ออาหารสดนะครับซื้อของที่สำเพ็งนะครับมาใช้ในอีตลาดนะครับบอกว่าสมมติเราซื้อของจากแม่ค้า A นะครับเราก็ซื้อแล้วก็จดมีชื่ออะไรบ้างที่มีจะไม่สามารถออกไปกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินได้แต่แม่ค้ายอมเซ็นนะครับในเอกสารใบสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประชาชนของแม่ค้าในการลงรายจ่ายทางภาษีได้สรรพากรโอเคเลยสรรพากรให้แนวทางมาเลยนี่คือตัวอย่างของสรรพากรเลยนะครับแต่โดจ่ายไปเพื่อบริษัทโดยแท้อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบรับรองทางใบเสร็จเนี่ย number 3เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องให้แม่ค้าเซ็นนะครับให้พนักงานเซ็นได้ถ้าซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นเบ็ดตะเล็ดครับใช้คำนี้นะครับถ้าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดตะเล็ดและไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้เขาบอกว่าเบ็ดตะเล็ดก็คือเป็นของเล็กๆน้อยๆซื้อผักซื้อหมูยังพอได้นะครับแต่ถ้าเบ็ดตะเล็ดนะครับค่าเดินทางค่าแท็กซี่ค่าทางด่วนเนี่ยโอเคนะฮะทีนี้ปรากฏไปแล้วนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นเอกสารที่โชว์ในเรื่องของการรับเงินนะครับว่าจะเป็น number 1นะครับใบเสร็จรับเงิน number 2ใบสำคัญรับเงินที่รับรองค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ดแทนปรากฏว่ากลุ่มที่1เนี่ยไม่มีเลยสักอย่างไม่ได้เลยพนักงานก็ไม่ยอมเซ็นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เราไปซื้อของที่มาออกเอกสารอะไรได้เลยทีนี้ถามว่าสามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ยังคำตอบก็คือยังลงได้อยู่นะครับจ่ายนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า payment voucher นะครับก็สามารถมาใช้ในเรื่องของเอกสารจ่ายเงินอย่างเช่นใบสำคัญจ้าแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครเป็นผู้รับล่ะนะครับก็ถ้าปัจจุบันนี้นะครับเราใช้วิธีโอนเงินนะครับใช้โอนเงินก็สามารถเอาสลิปนะครับสำเนาที่เราโอนเงินกันเนี่ยผ่านธนาคารเนี่ยเก็บไว้เพื่อเป็นการโชว์ว่าอันยอดเนี้ยที่เราจ่ายนะครับแสดงเป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้แต่ถ้าจะใช้สำเนาเช็คนะครับต้องย้ำนะครับว่าสรรพากรจะมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งคือต้องมีหลักฐานว่าได้ตัดแบงก์สเตทเมนต์ของผู้จ่ายเงินแล้วนะครับคือไม่ใช่แค่คุณถ่ายสำเนาเช็คเฉยๆนะครับอย่างนี้ผมเกณฑ์ค่าผู้ถือและขีดคร่อม account payee only ด้วยแค่สมมติในเช็คเขียนว่าจ่ายให้บริษัท ABC อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบงก์มีหลักฐานว่าตัดเงินไปแล้วแสดงว่ารู้ละว่าบริษัท ABC เนี่ยนะครับขอแค่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนรับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาสลิปโอนเงินธนาคารเดี๋ยวนี้เราก็โอนเงินธนาคารจ่ายไปนะครับหรืออาจจะเป็นสำเนาเช็คก็ได้นะครับตรงนี้นะครับว่าสามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ไม่ได้ยากเกินไปนะนะฮะแต่ย้ำนะครับว่าสรรพากรมีในคู่มือเนี่ยจะมีตัวหนาเลยนะครับตัวเลยว่าสมมติผมเอาใบประชาชนหน่อยไม่ได้นะครับกรมสรรพากรย้ำนะครับว่าผู้รับเงินตามเอกสารหลักฐานเนี่ยต้องมีพฤติกรรมประกอบอาชีพนั้นอย่างเปื่อเป็นจดทะเบียนอยู่ที่บ้านนะครับของกรรมการนะครับแต่ว่าแบ่งพื้นที่กันนะฮะเป็นออฟฟิศด้วยเป็นบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะครับใบเสร็จรับเงินของกรรมการในกอในขอนะครับทีนี้ถามว่าลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ไหมนะครับในตัวคู่มือนี้ก็ให้คำตอบเลยว่าได้นะครับกิจการนะครับว่าเอาบ้านกรรมการมานะครับแล้วแบ่งพื้นที่กันนะครับก็เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการจริงๆและสองสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

ก็จะช่วยให้สามารถลงเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการได้นะครับเป็นรายจ่ายทางภาษีนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอื่นๆนะครับที่ในคู่มือนี้ได้ให้ตัวอย่างไร่ชาวสวนนะครับซึ่งไม่เคยออกเอกสารอะไรให้เลยนะครับตรงนี้สรรพากรก็ได้ให้คําตอบไว้นะครับว่าบอกเลยนะครับก็ใช้หลักฐานการจ่ายเงินแล้วก็ใช้เอกสารอะไรก็ได้ในการพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นผู้รับชื่อที่อยู่นะครับของพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวสวนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรก็คือเลข13หลักนะครับตรงนี้ส่วนตัวจ่ายนะครับใช้บัตรเครดิตส่วนตัวจ่ายแต่เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ

0: เราจะไปนวดให้กับเด็กทารกนั้นนะคะจะเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างไรและเป็นการสร้างความผูกพันให้กับเด็กน้อยได้อย่างไรบ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์ชลดาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีใครที่เป็นผู้ฟังแล้วอยากจะไปนวดเด็กๆน้องๆหนูๆ นะคะหรือว่าทารกลูกน้อยของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะหลักการนวด
1: ค่ะก็สำหรับการนวดทารกนะคะหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการนวดเนี่ยค่ะเราก็จะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะเพราะผู้ใหญ่ชอบไปนวดใช่ไหมคะแต่ไรนะคะการนวดทารกหรือถ้าในภาษาวิชาการนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการนวดสัมผัสนะคะจริงๆมันก็คือแก้วก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะที่จะสัมผัสลูกด้วยความรักความใส่ใจและก็ความนุ่มนวล นะคะโดยการใช้ปลายนิ้วหรือว่าฝ่ามือเนี่ยลงน้ำหนักเพียงเล็กน้อยนะจุดประสงค์ของการนวดทารกนะคะจะแตกต่างจากในผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะเวลาเราไปนวดก็เพราะว่าเราปวดเมื่อยใช่ไหมสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะเพราะฉะนั้นการนวดทารกค่ะจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ส่งเสริมส่วนการสื่อสารระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกนะคะผ่านสายตาผ่านรอยยิ้มผ่านน้ำเสียงรวมไปถึงกับเอ๊แค่เราไปลูบไล้หรือว่าสัมผัสลูกเบาๆเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นเลยหรอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าประโยชน์ในการนวดทารกเนี่ยค่ะมีมากมายจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเริ่มแรกที่ประโยชน์ต่อทารกก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือประโยชน์ต่อผิวหนังนะคะเพราะเวลาที่เราลูบไล้หรือว่านวดลูกอย่างอ่อนโยนนะคะจะช่วยประสาทนะคะทำให้ทารกเนี่ยรู้สึกตื่นตัวนะคะช่วงแรกๆเขาจะรู้สึกตื่นตัวและร่างกายก็จะเวลาเรานวดไปสักระยะเวลานึงอะค่ะมันจะทำให้เกิดความอบอุ่นนะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะร่วมกับการนวดค่ะแล้วก็ประโยชน์ในข้อต่อมานะคะก็ทำให้ทารกผ่อนคลายเวลาในการซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะสำหรับประโยชน์ในข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะคะการนวดเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการนวดเนี่ยยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองด้วยนะคะระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะในระบบภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ไหลเวียนง่ายเหมือนระบบเลือดนะคะเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยก็จะทำให้การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะทำให้การทำงานระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ระบบต่อมานะคะจะช่วยส่งเสริมการไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะก็จะช่วยลดอาการท้องผูกท้องอืดต่างๆนะคะซึ่งในเด็กบางคนมีอาการโคลิกหรือว่ามีอาการปวดท้องนะคะท้องอืดมากๆทำให้เขาเนี่ยร้องกวนตลอดเวลาการนวดเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลดีต่อการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารการเจริญเติบโตและสุขภาพโดยรวมของทารกค่ะประโยชน์ต่อมานะคะก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าการนวดนะคะมันจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอย่างอ่อนโยนนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว

0: ก็จะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของแขนและขารวมถึงข้อต่อต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกได้ค่ะประโยชน์ข้อต่อมาค่ะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้นะคะมีงานวิจัยหลายงานเลยนะคะที่บอกว่าการนวดทารกเนี่ยจะสามารถทำให้ช่วยเบี่ยงเบนทำให้ทารกเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดได้ลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นทารกรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าอย่างเช่นเด็กที่กำลังจะฟันขึ้นแบบเนี้ยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนวดบริเวณปากเนี่ยก็อาจจะทำให้ทารกเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงได้นะคะประโยชน์ต่อมาค่ะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการค่ะการสัมผัสเนี่ยจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าการได้สัมผัสทำให้ทารกเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่เหมือนได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เขาได้รับการส่งเสริมนะคะพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายการเจริญเติบโตนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะที่พูดไปทั้งหมดเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทารกค่ะหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้นวดอย่างไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาที่เรานวดลูกนะคะเกิดประโยชน์อะไรบ้างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะจะไม่ค่อยกล้าจับลูกไม่ค่อยกล้าอุ้มไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรกับลูกเท่าไหร่ใช่ไหมคะการนวดเนี่ยค่ะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแลลูกได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะลงน้ำหนักกับลูกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบไหนที่เขารู้สึกสบายตัวแบบไหนที่มันลงน้ำหนักแรงไปนะคะก็จะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะจับน้ำหนักได้ว่าอ๋อฉันจะต้องจับลูกประมาณนี้นะลูกจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะก็จะช่วยลดความเครียดของผู้ปกครองได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงค่ะเวลาที่เรานวดลูกนะคะลูกจะรู้สึกสบายตัวเราก็จะได้เห็นว่าหุยฉันทำให้ลูกแล้วลูกรู้สึกผ่อนคลายลูกยิ้มหรือว่าลูกนอนหลับได้นานขึ้นนะคะก็จะช่วยลดความเครียดในการเลี้ยงลูกของผู้ปกครองได้ด้วยนะคะอันต่อมาค่ะก็คือช่วยส่งเสริมสายใยความผูกพันนะคะระหว่างพ่อแม่ลูกเนาะเนื่องจากเวลานวดนะคะเราไม่ได้แค่นวดอย่างเดียวแต่เรามองตาเขาเราพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็เราได้สัมผัสเขานะคะก็จะทำให้ลูกเนี่ยได้รับรู้ถึงความรักความผูกพันความอบอุ่นที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมความผูกพันได้เป็นอย่างดีนะคะและการนวดเนี่ยค่ะก็จะทำให้โดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้กำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยค่ะก็จะสามารถทำให้ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่กำลังให้นมลูกมากๆเลยค่ะ
1: อาจารย์ขาแล้วช่วงที่เราควรจะนวดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเขาเรียกว่านวดช่วงไหนนวดเมื่อไหร่ดีหรือว่าข้อควรระวังละกันในการที่เราจะไปนวดสำหรับเด็กๆเนี่ยต้องระวังอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเวลานวดอะค่ะไม่มีจำกัดเลยนะคะว่าเราจะนวดช่วงไหนแต่เราควรจะสังเกตลูกค่ะว่าช่วงไหนที่เขาสบายตัวช่วงไหนเป็นช่วงที่เขาตื่นตัวซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นช่วงตื่นหลังตื่นนอนนะคะหลังอาบน้ำหรือว่าหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหลังจากที่ลูกขับถ่ายเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กอารมณ์ดีไม่ง่วงไม่หงุดหงิดนะคะก็พร้อมที่จะรับการกระตุ้นจากคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่นะคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าหูยตอนลูกกินนมเสร็จเนี่ยลูกก็อารมณ์ดีมากเลยนะคะเรานวดได้ไหมตรงนี้นะคะแนะนำว่าอย่าเพิ่งนวดนะคะเพราะว่าหลังจากลูกกินอิ่มใหม่ๆอะค่ะนมก็เต็มท้องเลยเนาะแล้วถ้าเราไปนวดนะคะก็อาจจะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีสำลักหรือว่าอาเจียนออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะพักท้องสักหน่อยนะคะให้ผ่านมื้อนมไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าหลังให้พอเขากินนมหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยนวดแบบนี้ก็จะเหมาะสมกว่าค่ะแล้วก็สำหรับข้อควรระวังนะคะเราจะไม่นวดทารกถ้าเขาอยู่ในภาวะที่กำลังไม่สบายหรือว่ามีความเจ็บป่วยอยู่อย่างเช่นไปฉีดวัคซีนมารู้สึกตัวอุ่นๆลุ่มๆ มีไข้นวดให้สบายตัวหน่อยดีกว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะก็รอให้ลูกสบายตัวมากขึ้นก่อนให้หายก่อนนะคะแล้วค่อยนวด

0: เด็กบางคนที่มีแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีภาวะสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกแบบนี้นะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่แนะนำให้นวดนะคะหรือว่าเด็กบางคนค่ะมีโรคหรือว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะที่คุณหมอเนี่ยอาจจะกำลังรักษาอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือถ้าอย่างไรก็ตามถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราลูกเนี่ยนวดได้หรือเปล่านะคะก็ลองปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วจริงๆเราก็คือถือว่ามีประโยชน์ทั้งกับตัวเด็กทารกเองด้วยแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยอย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยแต่ว่าช่วงเวลานวดเนี่ยจริงๆคือไม่ได้มีกำหนดตายตัวหรือเป็นช่วงเวลาอะไรแต่อาจารย์ก็ให้คำชี้แนะนำไปว่าก็ระมัดระวังสำหรับการเขาเรียกว่าทานอะไรที่เพิ่งกินนมอิ่มหรือว่าทานอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้จุกหรือว่าสำลักหรืออาเจียนออกมาได้เพราะฉะนั้นต้องรอเวลาสักนิดนึงค่ะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็อย่างน้อยๆคือถ้าเกิดว่าหลังตื่นนอนขึ้นมาแล้วอยากจะนวดก็นวดได้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกไปแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นถ้าเด็กๆตัวร้อนมีไข้แล้วอยากจะนวดผ่อนคลายนี่ก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแล้ววิธีการนวดค่ะอาจารย์สำหรับข้อควรระวังอื่นๆอย่างเช่นการนวดบริเวณหน้าท้องลำตัวหรือแขนมือหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีเทคนิคไหมคะที่จะให้น้องนั่งหรือน้องต้องนอนน้องต้องคว่ำน้องต้องอะไรไหมคะอาจารย์คะ
0: ค่ะสำหรับวิธีการนวดทารกนะคะก็จริงๆมันไม่ได้มีท่าตายตัวนะคะอะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอกนะคะท้องแขนขานะคะด้านหลังนวดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าวิธีการนวดคร่าวๆให้พอเข้าใจสักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วการนวดถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจอะค่ะแล้วก็ดูลูกสักนิดนึงพร้อมนวดไหมถ้าพร้อมเราก็นวดกันได้เลยนะคะเวลานวดนะคะหลักการสำคัญคือลูบไล้อย่างช้าๆและใช้ความนุ่มนวล นะคะแล้วก็ตอบสนองกับลูกตลอดเวลาพูดคุยสบตาเล่นกับเขานะคะเพื่อให้เขาอ่ะได้รู้สึกเหมือนกับเราเล่นกับเขานะคะเวลานวดนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนของร่างกายค่ะคือ1ศีรษะและใบหน้าสักขาและเท้านะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะว่าแต่ละท่าจะนวดยังไงนะคะสำหรับศีรษะและใบหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองดูได้นะคะสำหรับลำตัวและหน้าท้องค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ใหญ่เนาะเราก็จะใช้ทั้งฝ่ามือเนี่ยลูบไล้ได้ทั่วบริเวณหน้าอกแล้วก็ท้องเลยนะคะโดยที่ลูบไปตามบริเวณกับเพราะอาหารนะคะมือค่ะอันนี้ก็ใช้มือเราเนี่ยกำแขนลูกนะคะแล้วก็ไล่บีบนวดลงมานะคะกดๆเบาๆที่นิ้วมือของลูกนะคะก็ไล่ได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวาเลยนะคะที่ขาก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับมือเลยสร้างได้เลยหมุนวนให้ทั่วนะคะเด็กก็จะรู้สึกเพลินมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าง่ายๆสะดวกบริเวณไหนทำก่อนได้เลยนะคะแล้วก็จะได้สังเกตลูกไปด้วยว่าลูกชอบตรงไหนเป็นพิเศษเราก็เน้นตรงนั้นให้นานหน่อยหรือถ้าลูกไม่ชอบท่าไหนเราก็เว้นทันได้รับเหมือนความรักความผูกพันจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเท่านั้นเองค่ะ
1: ฟังแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญให้สักนิดนึงนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็ขอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะให้ลองเล่นกับลูกผ่านการนวดสัมผัสดูค่ะแล้วจะรู้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมือโปรในการนวดนะคะเราใช้แค่สองมือของเราใช้สายตาแล้วก็ใช้เสียงในการกระตุ้นทารกแล้วค่ะการสัมผัสที่อ่อนโยนไม่ได้เป็นเพียงการดูแลร่างกายนะคะแต่ยังเป็นภาษาของความรักความอบอุ่นแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจที่คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งต่อให้ลูกได้ตั้งแต่วันแรกของชีวิตค่ะ
1: นวดทารกสัมผัสเล็กๆที่สร้างพัฒนาการและความผูกพันให้กับน้องๆได้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชนลดาจงสมจิตค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรัฐวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลา

0: คุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดี
1: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใหญ่และรักสุขภาพของคุณที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: กาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: คำพ่อสอนของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพ
1: ว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสาก
6: เดียวกันเป็นใจเดียวรักเสกสี
7: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะอ้อมอรดาสุคนธศรีพร้อมทีมงานมารายงานตัวค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะเรื่องเตรียมใจที่จะนำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องราวภาคต่อจากเมื่อวานนี้เรื่องราวของชบาอินแคร์เพื่อสัตว์จรกิจกรรมทำดีค่ะ
9: ช่วงกิจกรรมทำดี
8: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะมาพูดคุยกันประกาศและเจ้าของช่องเพจชบาอินแคร์เพื่อสัตว์จรค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทย์ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
10: ยินดีครับยินดีคร
8: ับ เมื่อวานคุยกันกำลังสนุกเลยคุณแพทย์เวลาเรามีน้อยไงจัดเนี่ยเนาะน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยแสดงว่ามีความรักสัตว์อยู่แล้วรักน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วซึ่งคุณแพทย์เองก็เช่นเดียวกันเนาะแต่การมาเป็นจำนวนมากเพราะเราต้องดูแลน้องๆหลายชีวิตหลายสิบชีวิตเนาะ40 50 60ตัวสั่งมาเลยดีกว่าเนาะในเรื่องของอาหารในเรื่องของขนมขนมน้องๆเราก็จะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยเรื่องที่2เปิดโลกมากเลยในการทำธุรกิจของคุณแพทนั่นก็คือเราเป็นสมาชิกหน้าใหม่ในชุมชนนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่

0: ชนนั้นเท่านั้นแต่เรายังมีการสำรวจเก็บข้อมูลน้องๆที่เป็นน้องหมาจรน้องแมวจรโรงแรมของเราในยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากกล้องวงจรปิดนะโอ้นอกจากนั้นคุณแพทย์ยังมองว่าการที่เราดูแลน้องๆเหล่านี้ยังเป็นการทำ CSR หรือว่าทำกิจกรรมเอาอุ๊ยคิดได้ยังไงแต่เมื่อวานคุณแพทย์หยอดไว้หน่อยนึงโอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณแพทย์พูดถึงว่าจะให้จะมีส่วนที่ทำให้ลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยมามีส่วนร่วมกับความเมตตาของคุณแพทย
1: ์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยใส่ถาดอาหารไว้สำหรับใครก็ได้ที่ลูกค้าที่โรงแรมเราก็ไปถาดนี้ได้เลยก็จะมีลูกค้าที่ประจำอยู่ก็คือเป็นลูกค้าต่างชาติลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาจะมีฟิลด์อาหารมาติดไก่บดมาแล้วก็บางนักศึกษาโรงแรมดูสิทธานีประสบการณ์การพักที่ไม่เหมือนกันเข้าพักโรงแรมอื่นอ่ะการพักที่ชาบาเนี่ยเท่ากับช่วยมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าบางคนที่ไม่ชอบกลุ่มลูกค้าบางคนที่รู้สึกแอนตี้กับหมาจรเพราะอาจจะเคยมีประวัติในการโดนหมากัดหรือโดนแมวข่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบเราก็เลยเปลี่ยนโรงแรมเราให้เป็นเพทเชอรี่เพราะในเมื่อเราหมาจรเราเอาออกจากพื้นที่ไม่ได้แล้วเราก็ทางเดียวก็คือเราต้องหาคนที่รักหมาจรที่มีหมาจรเนี่ยคือเมื่อคนที่รักหมารักแมวแล้วไซส์เนี่ยอะไรก็ดูสวยงามไปหมดสำหรับสัตว์ถูกให้ได้แค่หนึ่งตัวจำกัดพื้นที่ห้ามเข้าตรงล็อบบี้นะจะต้องไปเช็คอินอีกจุดหนึ่งห้ามพักชั้นบนพักได้แค
0: ่
1: ผมก็เลยทำลายกำแพงพวกนี้ออกไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดน้ำหนักไม่จำกัดสายพันธุ์ไม่จำกัดชั้นเพราะงั้นคนที่เข้ามาพักที่ชบาเนี่ยจะพามา3ตัวผมคือพามาเช็คอินหมดแล้ว
0: โอ้ค่ะโอ้ไม่เพทเฟรนลี่สำหรับที่นี่ไม่ใช่แค่น้องหมาน้องแมวนะคะแต่หมาย
1: จะค่าห้องผมก็เลยเว็บทั้งหมดแล้วก็จ่ายแค่ค่าห้องสำหรับคนเท่านั้นแต่เราก็รับลูกของคุณมาเข้ามาเช็คอินได้อุ้มมาเลยในล็อบบี้หรือปล่อยเล่นในล็อบบี้ได้เลยคือฟรีสไตล์แล้วเมื่อเช็คอินแล้วปุ๊บเรามีคันลูกของคุณมาอย่างเดียวอย่างอื่นโรงแรมจัดให้หมด
0: ลูกมันพออุ้มลูกอุ้มหลานมาพอแล้ว
1: ใช่จัดให้หมด
0: โอ้ยสวรรค์ของทาสอย่างพวกเราจริงๆใช่ไหม
1: เพราะว่าในเมื่อเราสั่งผลิตว่าเยอะอยู่แล้วใช่ทำให้ครอบครัวเนี่ยพาหมาออกมาเที่ยวได้โดยไร้ข้อกังวลไม่ต้องทิ้งไว้ที่บ้านแล้วมองกล้องอย่างเดียวว่าลูกเราจะกินอาหารไหมลูกเราจะนั่งรอเรากลับบ้านไหม
0: อืมค่ะซึ่งก็เป็นการค่ะนะคะแต่เขาเป็นพนักงานของโรงแรมเราเนาะโอเคไม่มีปลอก
1: ใช่ไม่มีปลอกคอแต่เราจะทำยังไงให้พื้นที่เราอ่ะมันอยู่ได้อย่างมีความสุข
0: ไปแน่นอน
1: 100%
0: อ้าวพอมาเป็นแบบนี้แล้วนะแน่นอนแหละกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจนนะบางท่านที่อาจจะไม่ได้สะดวกพาลูกหลานของตัวเองมาด้วยนะ
1: คือตกเย็นเนี่ยลูกค้าจะพาหมาของตัวเองพาแมวของตัวเองมาเล่นที่ล็อบบี้ในบรรยากาศนะมันมีความสุขมากกว่ากำไรครับแบบบางคนก็ถามว่าคุณแพทย์ทำโรงแรมแบบไม่คิดค่าหมาแมวอ่ะคุณแพทย์จะเอากำไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบว่าต้องแอบลูกไว้ในรถแล้วลงมาเช็คอินก่อนอ่ะฟิลนั้นไม่มีทุกบ้านมีรอยยิ้มอุ้มมาแล้วผมก็มีความได้เล่นหมาเพราะผมจะออกมารับลูกค้าที่พาหมาพาแมวมาเช็คอินด้วยตนเองมาลูบหัวมาแสดง
0: ที่อย่างที่คุณแพท

0: บอกมาเลยนะว่าเขาจะมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดนู่นนี่นั่นอันนี้อย่างหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าตัวของลูกค้าเองก็คงจะต้องมีการดูแลควบคุมน้องๆเองน้องๆเหล่านี้เขาจะต้องมีความน่าเอ็นดูทุกคนส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขีดควรเห่าหอนใดๆก็ตามแต่ตรงนี้เองเนี่ยร่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักหน่วงสุดนี่แค
1: ่น้องๆเนี่ยเก็บอึเองได้แล้วก็มีทิ้งถังขยะทั้งหมดเนี่ยมาขอที่เขาที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยไม่มีนะครับห้อง
0: บอกไว้เมื่อครู่ก็คือว่าการที่บ้านใดก็ตามเนาะจะพาน้องๆเหล่านี้น้องๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าชนิดไหนก็ตามแต่ออกมาเที่ยวกับเขาได้ในพื้นที่สาธารณะ
1: อันนั้นไม่ได้อันนี้กฎข้อเดียวที่ผมมีใช่คือจะไปกินข้าวไปด้วยกันออกไปเที่ยวไปด้วยกันพาไปเดินเล่นไปด้วยกันแต่ถ้าหอบ้านไหนจองมาเพื่อที่จะเอาน้องหมามาทิ้งไว้แล้วตัวเองไปเก็บแต่ผมเก็บจำนวนแล้วก็เก็บข้อมูลของบ้านนั้นๆเพราะว่าตอนนี้ไปเชียงใหม่ก็ต้องไปชบา
0: ไปที่ชบา
1: ไปที่อื่นที่ผมจะไปเปิดอีกส่วน
0: เป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการทำธุรกิจนะคะซึ่งไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นกำไรที่เห็นซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาน้องสัตว์เลี้ยงไปด้วยทุกครั้งก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินไปแล้วว่าเนี่ยฉันมาที่เนี่ยนะฮะปากต่อปากนี่ยังเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: โดยไม่ต้องเสียแป๊บเดียวนาทีสุดท้ายสิ่งไหนที่อยากฝากไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม
1: บาอินศรีนครินทร์ได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูในการจัดการอาหารของหมาจรหรือการดูแลพื้นที่หรือการแบ่งพื้นที่ในองค์กรของคุณเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่ชบาอินแคร์เพื่อสัตว์จรครับ
0: ข่าวที่สร้างรอยยิ้มแบบนี้นะคะอยากให้ทุกที่ทำแบบที่ชบาทำด้วยจังเลยเนาะเป็นกำลังใจให้นะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะเผื่อไปดูกันเป็นตัวอย่างค่ะขอบคุณร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุข
3: เทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น
2: คุณสามารถติดตามความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
5: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจทางของหัวใจ
6: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจ

0: พยพไปหาที่ที่มันจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดที่ผู้อพยพเข้าไปในสเปนภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงต้องอย่างที่ทุกคนเห็นภาพแหละแผนที่ถ้าเกิดเป็นทวีปยุโรปคือเขาก็แบบไปจากแผ่นดินใหญ่ของสเปนด้วยช่องแคบยิบราลตาร์โดยอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่ประมาณ20กิโลเมตรถ้าวัดเป็นระยะทางแบบตรงๆเลยนะคะแบบจุดที่มันพอจะมีท่าเรือแบบรับจากสเปนแล้วก็ตรงเซลตาซึ่งก็
1: แบบวันกว่า
0: ใช่แบบนั้นเลยนะคะซึ่งพออพยพเข้าไปก็ทางการสเปนก็บอกอ่ะก็เกือบทั้งหมดที่อพยพกันทางที่จะเดินทางต่อไปยังแผ่นดินใหญ่ของสเปนได้แล้วก็ไม่พบโอกาสหรือว่าความช่วยเหลือตามที่คาดการณ์กันเอาไว้ก็อย่างที่ดิฉันบอกไปคือมันเป็นดินแดนที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดอยู่ใกล้หรือว่าอะไรเลยคือมันก็ห่างจากตัวแผ่นดินใหญ่ของสเปนคือผู้นำท้องถิ่นเซลตาเขาก็บอกว่าจำนวนผู้อพยพที่เข้ามาตอนนั้นน่ะ 50,000 ถึง 60,000 คนน่ะคิดเป็นประมาณถึง170%ของประชากรในเมืองเลยนะของเซอูตาคือเซอูตามีประชากรอยู่ที่ประมาณ 83,600 คน
1: ก็ไม่เยอะเนาะข้ามาแล้วก็แบบใช้กล้องแอคชั่นแคมแบบ GoPro อะไรแบบเนี้ยถ่ายตัวเองคือมันไม่ได้ไกลมากไงระยะทางมันก็แบบนิดเดียวเนี่ย
0: ใช่ใ
1: มีทำคอนเทนต์ด้วยนะเห็นผ่านๆแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปดู
0: เออคือจริงๆต้องบอกว่ามันเข้าได้สองจุดคือที่มันภายในระยะเวลารวดเร็วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือหรือว่าข้อมูลที่ถูกบิดเบือนที่มันถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์นะคะโดยผู้นำสเปนเนี่ยเขาชี้นะคะว่าชนวนเหตุเป็นเพราะว่าเครือข่ายอาชญากรเนี่ยจงใจตีจุดที่มันไม่ได้อยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่เขามองว่าแต่มันคือส่วนที่ฝั่งโมร็อกโกในข่าวเนี่ยมันกำลังแพร่สะพัดอยู่พอดีผู้คนจำนวนมากคงตัดสินใจกันหรือว่าใช้เวลาเดินทางมาถึงพร้อมๆกันแล้วก็พากันอพยพเข้าสเปนนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่นี่ชื่อว่าเป็นปัญหาที่เราเห็นกันบ่อยอะแบบปัญหาขณะที่หลายครัวเรือนเองก็ยังคงไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าแอบตกใจนิดนึงแต่ก็แบบถ้าเกิดว่าใครติดตามการเมืองแถบนี้มานานก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกตกใจมากก็คือเขาเป็นการคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะคะนะคือแบบถ้าเป็นคนก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เผาผีไม่เผาไข่อะไรสักอย่างเออแบบนั้นเลยจึงมีการตั้งข้อสังเกตทั้งแรงกดดันแล้วก็สร้างความแตกแยกภายในยุโรปได้ซับซ้อนซ้อนเงื่อนม
1: ะใช่แต่ว่าก็ดูได้ผลนะเพราะว่าหลายๆประเทศยุโรปก็แบบออกมาตรการคัดกรองเข้มงวดอย่างอิตาลีก
0: ็
1: ไปสุดเหมือนกันนะระงับ
0: เห็นได้ว่ากำลังสร้างมุมมองที่ผิดให้กับผู้อพยพว่าการลักลอบเข้าประเทศของ EU อย่างผิดกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งก็อาจจะยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อนโยบายการจัดการคนเข้าเมืองร่วมกันแล้วก็อย่างที่คุณอทิชมนบอกไปก็คืออิตาลีเองก็ระงับไปเลยข้อตกลงเชงเก้นกับสเปนเป็นคืออิตาลีเนี่ยใกล้ที่จะเลือกตั้งอีกแล้วมันก็จะเป็นอีหรอกประมาณนี
1: ้
0: แล้วเขาก็บอกว่าเซอูต้าเนี่ยจุดทางการสเปนก็จะต้องมีมาตรการในการตรวจคัดกรองคนอื่นๆอยู่ดีเอกสารครบไหมคุณเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่แบบคุณมาจากเซอูต้าอิตาลีเองก็รู้ว่านี้อยู่แก่ใจตัวผู้นำอิตาลีเองก็รู้อยู่แก่ใจแต่ก็นั่นแหละมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เราเห็นกันก็จะเป็นแบบเจ้าหน้าที่ทยอยนะคะเอาผู้อพยพเนี่ยขึ้นรถทหารไปแล้วก็ไปส่งตามจุดที่มันเป็นจุดแบบไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ใช่เพิ่งถึงอาจจะแบบออกจากคนอื่นทีหลังไปหน่อยอะเยอะมากแบบเพิ่งมาถึงสักช่วงเมื่อวานไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยชัดเลยอะแล้วก็วิ่งหนีตำรวจแล้วก็หาที่ซ่อนก็คือไม่แน่ใจว่าคุณเจ้าหน้าที่เห็นคนนี้หรือยังเดี๋ยวฉันคิดว่า น่าจะเห็นแล้วล่ะเพราะว่าที่เหลือคือแบบเกิดอยากสักอะไรสักรีเควสมาบอกมาได้เลยแต่ที่เกาหลีใต้ก็คือปัญหาเขาเรียกว่าไงปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเองนะ
1: ใช่ค่ะคือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เคยจัดให้การสักเนี่ยเป็นหัตถการทางการแพทย
0: ์
1: ถ้าตามกฎหมายนะเนี่ยก็คือแบบต้องแอบๆทำอะ
0: Oy.
1: เพราะว่าถ้าตามกฎหมายต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถสักได
0: ้แบบเป็นแบบรูปประทับอย่างเดียวนะ เป็นนามประทับด้วยนะคุณผู้ฟังหมายถึงแบบแอบ
1: ใช่แล้วชาวเกาหลีหลายล้านคนที่แบบอยากมี

0: รอยสักก็คือต้องเหมือนแบบวนอยู่ในสิ่งที่มันเทาๆอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายซะทีเดียวอ่ะ
1: แต่มันไม่ใช่เรื่องช่างสักเปิดในคอนโดไม่ได้แบบตั้งหน้าร้านที่แบบอาจจะต้องไปช่องไปเช่าคุณสะดวกมาคอนโดแล้วคุณนัดคิวมาเลย
0: แล้วก็ชอบเห็นพวกคอนเทนต์ที่แบบอะไรนะเหมือนหาหุ่นสักปะที่เขาฝึกอ่ะแล้วเขาก็หาคนไปอย่างเงี้ยเพิ่งผ่านกฎหมายที่จะอนุญาตให้คนทั่วไปอ่ะสามารถขอสอบคือไม่ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้ว
1: แต่ก็ต้องสอบใบอนุญาตอยู่ดี

รุณาแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะมาฟังเพลงที่เคที่เมลัวร้องเอาไว้เพลงนี้วันนี้ Wonderful Life ค่ะโดยเคที่เมลัวนำมาบันทึกเสียงใหม่นะคะโดยมีลุคแบ็กสเตอร์

ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสปั่นจักรยานบ้างไหมคะเพราะว่าหลายๆท่านใช้วิธีปั่นจักรยานในการออกกำลังกายทั้งออกกำลังกายด้วยการปั่นใกล้ๆแล้วก็มีชมรมจักรยานที่เขาก็ทำกิจกรรมปั่นกันเพื่อสุขภาพเพื่อการกุศลระดมทุนต่างๆก็ทำกันมาอย่างมากเลยที่อันเฉพาะอย่างชัดเจนในถนนสายต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพนั้นเป็นอีกอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ซื้อจักรยานนะคะมาตั้งแล้วก็นั่งขี่อยู่กับที่เป็นการบริหารร่างกายที่ดีทีเดียวหรือในหมู่บ้านที่เราอยู่ก็มีลานในการออกกำลังกายหนึ่งในเครื่องออกกำลังกายก็มีจักรยานที่ให้เรานั่งที่ไอริสโจนส์และก็อีวานโจนส์นะคะเป็นเพลงป๊อปสนุกสนานความรักของหนุ่มสาวความตื่นเต้นเรียบง่ายไร้กังวลของการขี่จักรยานไปรอบเมืองเรื่องราวของการไล่ล่าเมื่อให้แสนหวานแล้วก็สดใสซันชายเดย์จากโอซิบิซ่า

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามหรือซัมเมอร์ฟลูเป็นภาวะที่ร่างกายมีการติดเชื้อกลุ่มไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไวรัสกลุ่มอื่นที่ทำให้การรับเชื้อไวรัสในขณะที่ร่างกายต้องเผชิญกับภาวะอากาศร้อนจัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่อาจจะเอื้อต่อการเกิดโรคได้แก่ 1. การมีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมด้านอาการของไข้หวัดแดดก็จะเกิดจากการที่ร่างกายมีการสะสมความร้อนภายในอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในค่ะเช่นตับม้ามระบบทางเดินอาหารเป็นต้นโดยอาการที่ผสมโดยแนวทางในการดูแลดังนี้ 1. การรับประทานยาลดไข้และยาแก้ปวดเช่นยาพาราเซตามอลตามคำแนะนำของแพทย์2. การเช็ดตัวบ่อยๆด้วยน้ำอุณหภูมิของห้องเพื่อช่วยในการระบายความร้อนออก 5. ควรสวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบายเนื้อผ้าเบาไม่รัดแน่น 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดหรือมีการ

0: ระบายอากาศที่ไม่ดีค่ะและ 7. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วและรับประทานอาหารในการป้องกันโรคไข้หวัดแดด 1. สะสมความร้อนในร่างกาย 4. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเสริมวิตามินซีเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน 5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ
1: ก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬา Radio Plus สื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรง
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุก
3: วันนี้ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเป็นชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกที่จะเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามคมก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติดังนั้นหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและก็จะได้มีการหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยพิธีทางศาสนานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100ภูมิภาคทุกจังหวัดก็จะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่เห็นสมควรเหมาะสมและจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลดังสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าววันพุธหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยก็จะได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติดังเช่นที่เราได้กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพุธที่12สิงหาคม2569นั้นทางสำนักพระราชวังก็ได้แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและถ้าหากว่าท่านจะเข้าปราสาทพระเทพบิดรทางสำนักพระราชวังได้ขอความร่วมมือสำหรับสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งและบุญจากทางสำนักพระราชวังที่

0: ได้มีการแจ้งเรื่องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพภายในพระบรมมหาราชวังในวันพุธที่12สิงหาคมและในวันนี้รายการไทยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาของเราก็ยังคงมีเรื่อง
1: อุดมศึกษาต่อไปนะครับเรียกว่าบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับลองปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับที่ช่วยให้กับนักเรียนนั้นได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและก้าวสู่เส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตต่อไปนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมวันมนุษยศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ในวันที่4สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการพหุวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมและค้นพบความสนใจด้านภาษามนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมในโอกาสนี้ทางสถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยรองกงสุลใจจากน้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งการร่วมงานของสถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญครับในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับ
0: ส่วนด้วยครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางภาคอีสานกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เขาก็ได้จับมือกับ

0: เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้มี3วันด้วยกันนะครับคือวันที่17 24ครั้งครับคือวันที่3 8 17และ23กันยายนจากนั้นในเดือนตุลาคมก็จะถ้าคุณผู้ฟังสะดวกวันไหนก็สามารถที่จะไปชมการซ้อมได้นะครับแล้วก็ในวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนจารึกรอยไทยวันนี้เรามีเรื่องราวของห่อโบราณครับคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ก็จะมาเล่าให้ฟัง
1: จารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
2: คนไทยหลายพื้นที่ในสมัยก่อนนิยมเคี้ยวหมากหรือที่เรียกทั่วๆไปว่ากินหมากทั้งที่ส่วนมากก็แค่เคี้ยวแล้วก็บ้วนน้ำหมากจะเป็นไม้หรือว่าโลหะมีรูปทรงที่คงที่ถาวรไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ซึ่งสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกะกะหรือเยอะไปนักกินหมากชาวใต้ในสมัยก่อนจึงหาวิธีที่พกพาที่ง่ายกว่าหมากและพลูนับเป็นของสูงส่งในพิธีกรรมพิเศษหรือศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะขอเมียขอขมาลาโทษฝากเนื้อฝากตัวเข้าเป็นศิษย์รับหนังโนรานิมนต์พระผูกไมตรีหาหมอมารักษาไข้สารพัดก็ต้องใช้ขันหมากใช้หมากใช้พลูเข้ามาเป็นตัวร่วมกับดอกไม้ทูบคนในสมัยโบราณมีอาชีพกระทางไกลข้ามวั
3: ฏความท้าทายที่เราต้องพัฒนาทั้งบุคลากรทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็เอกชนที่จะสถานบริการทั้งหลายเพื่อจะรองรับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เราก็มองว่าถ้าทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของหลักสูตรภาษาและมีความต่อเนื่องเพราะนุ่มมองว่าภาษามันมีความหลากหลายภาษามากขึ้นคือทำอย่างไรให้เป็นนานาชาติเพราะลำพังภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเป็นภาษากลางอะนะคะ
0: นุชน้อยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับถึงเรื่องของโครงการที่ตอนนี้เราก็จะเริ่มจากแผนระยะสั้นแล้วก็ค่อยๆไปสู่แผนระยะยาวเพื่อที่จะผลักดันจังหวัดสงขลาให้
3: กลางที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงภาครัฐและเอกชนในสงขลานะคะรวมถึงที่รอบๆของเราเพราะว่าถ้าสงขลาสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพและเป็นเพราะเนื่องจากสงขลาเป็นประตูสู่อาเซียนนะคะซึ่งเป็นประตูหนึ่งที่เราจะสู่อาเซียนคือทางภาคใต้ตอนล่างเราคือมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์อันนี้คือการทำอย่างไรให้เราเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงที่บอกการแพทย์และสุขภาพเพราะสงขลาและพวกเราอ่ะมีศูนย์กลางนี้ในภาคใต้ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมเพราะว่าการยกระดับสุดท้ายที่จะได้ฝากชีวิตของประชาชนการสร้างรายได้อาชีพแล้วก็กระจายรายได้และอยู่บนพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานทั้งด้านภาษาการท่องเที่ยวการบริการหรือการประชาสัมพันธ์นะคะคือเรียกว่าทุกภาคส่วนที่จะขอฝากเอาไว้เพื่อให้ช่วยกันให้แผนยุทธศาสตร์นี้สำเร็จในปีคิดว่า2575นะคะค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงนุชน้อยประภาโสรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณสถาบันคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของการสรุปผลการประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสงขลาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

คุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

แต่งกายของศิลปินได้สีสันแบบว่าแสบสวงมากๆโดยเฉพาะพี่ปิ่งนะฮะแล้วก็หน้าตาเหมือนดาราจีนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีความทรงจำกับเพลงเก่าๆเห็นไหมฮะว่าความทรงจำในวันๆไม่ได้หายไปไหนนะครับแถมยังมาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับเราด้วยโดยเฉพาะใครที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันทรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเอโคและอิทธิกุลถ่ายทอดไว้กับวงดุริยางทหารเรือค่ะมีความสุขกับเวลาของรายการสุขกันทราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบอรีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 14:11 นมีผู้

0: จ๋อเจริญพงษ์ร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานค่ะแล้วก็ยังมีเพลงที่วันนี้ท่านผู้ฟังเลือกเพลงไหนมาได้ฟังแน่นอนเลยทีเดียวนะคะฟังกันคุณอ้วนในเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยเสียงร้องของคุณ
1: เห็นดวง

เย็นที่พี่แขกส่งให้คุณอ้วนวันเกิดแล้วก็ต่อกันด้วยเพลงที่ติดค้างมารู้สึกเมื่อวานท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณตรงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่ง

ากาศกำลังสบายสบายฟังฝากหมอนแล้วก็นอนหนุนหมอนหลับไปได้เหมือนกันไม่ได้ว่าอะไรเลยในจุลบุ

รับประทานกับขนมเบื้องหยวนนี่แหละค่ะแล้วก็หมูย่างข้าวเหนียวทอดนี่ก็ชนะเลิศบอกใครใครรับประทานก็ชอบกันทั้งนั้นบอกว่าไม่เคยข้าวเหนียวทอดกับหมูย่างอร่อยมากค่ะแล้วถ้ารวมสั่งส้มตำปลาสลิดไข่เค็มโอเดเดนนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันหนึ่งค่ะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็กาแฟไม่ต้องห่วงค่ะคอกาแฟติดอกติดใจกันทั้งนั้นเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022150026-7 022150026-7คราวนี้ก็มีผู้ถามถึงคุณวินัยจุลบุษปะเพราะนั้นเดี๋ยวฟังคุณวินัยจุลบุษปะรวดเลยจากพระล้อเนื้อก่อน

ในบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

0: ยชีวิต
1: ดันรักของข้าคุณทิพรักษ์แสงเงินนะคะเพลงโปรดของหลายๆท่านเลยล่ะค่ะไม่ได้ฟังกันสนานนะคะวันนี้ก็ได้ฟังกันไปมีผู้รอฟังธาตุน้ำเงินคุณวินัยจุลบุษปะรู้สึกว่าจะเป็นเพลง

ะกรอบให้พี่อ้วนในวันครบรอบวันเกิดค่ะดาวนี้ใช่ไหมคะไม่ทันมองว่าจะฟังเสียงของคุณกุ้งกิตติคุณก็เลยมาช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะฟังเพลงกับเวลาของสุกันธราให้มีความสุขแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%ไปด้วยนะก็จะบอกมาตลอดเลยขอบพระคุณค่ะดื่มแล้วชื่นใจสบายใจได้พลังด้วยนะคะวินัยจุลบุตร

กรรมนันทนาครศิลปินแห่งชาติดังไร้แผ่นดินตอนนี้ก็เตรียมอาหารกันนะคะเย็นนี้ทำอะไรฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยต่อการบริโภคค่ะแล้วยังอร่อยอีกด้วยไม่ต้องห่วงเลยน้ำมันพืชโอลีนสะอาดอร่อยปลอดภัยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะคุณสุริยาบอกว่าผมหายไป2 อาทิตย์จากภารกิจกลับมารักคุณเขาแล้ว

ไปแล้วทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงเพลงที่มีผู้รอฟังอีกเพลงหนึ่งเป็นไปไม่ได้ของ The Impossible ร้องวั

0: ป็นไปไม่ได้ก็จะต้องมีประกาศพันศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: ใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความ
1: ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นค่ะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI อุตสาหกรรมดั้งเดิมจีนเร่งสปีดสู่เปลี่ยนผ่านตอบโจทย์ความต้องการใหม่การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและก้าวเข้าสู่โอกาสใหม่ในการยกระดับและปรับเปลี่ยนธุรกิจยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องการเม็ดบัตรกีดีบุความบริสุทธิ์สูงที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดเส้นผมนี่เป็นเหตุผลให้บริษัทผลิตดีบุกรายใหญ่แห่งกำไรของอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของจีนจึงเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมโลหะเท่านั้นความต้องการเหล็กกล้าพิเศษก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อให้อุตสาหกรรมคู่กลายเป็นคำฮิตบนโลกออนไลน์นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงใหลการท่องเที่ยวจีน
4: นี่想吃什么
5: 我喜欢吃羊肉串
4: 喜欢

0: แปลว่าชอบ
1: สีฮวน
0: ชื่อแปลว่ากินหรือทาน
1: ชื
0: ่อ羊肉串ย่างที่เสียบไม
1: ้我喜欢吃羊肉串สมมุติว่าดิฉันจะถามเขา

0: นะคะเราอาจจะบอกได้อุ้ยเราเป็นคนที่ชอบคุยชอบถามนะคะชอบมีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนใหม่อะไรใหม่เนี่ยเราสามารถพูดเกี่ยวกับตัวเองได้ I'm such a chatterbox ก็คือเป็นคนที่ชอบคุยนะคะชอบสนทนากับผู้คนนั่นเอง You're a chatterbox นะคะหรือเราอาจจะพูดได้ว่า I have the gift of gab ส่วนมากเนี่ยค่อยพูดนะคะเองอาจจะมีคนอื่นได้พูดเกี่ยวกับเราแต่เราสามารถพูดได้นะคะเช่น I have the gift of gab คือสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ส่วนถามว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีวลีอะไรเพื่อจะพูดถึงคนที่ extroverted แน่นอนคนที่ extroverted เนี่ยสนใจเขานะคะทุกคนต้องมาหันใจสนใจเขาใส่ใจเขานั่นเอง they want to be the center of attention คือเขาไม่ได้ว่าตรงนั้นถ้าใครทุกคนจะหันมามองเขาสนใจเขาเนี่ยเขายินเองนะคะเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขที่คนได้มองเขาสนใจเขาเข้ามาพูด stageอะไรเงี้ยแล้วมี center stage he likes to be center stage หมายถึงอะไรคะเหมือนเดิมเหมือนกันเลย
1: ตราบนิรันดร์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมบรรลุถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความดอนและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เพียงเพชรพักดีมั่นนิรันดร์กับ
2: เราคือสื่อสาธารณะเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
4: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟัง
5: FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ผมฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวครับฉายาคนรักแมวครับเอ๊ะแล้วเราต้องแนะนำฉายาของผู้ช่วยเราด้วยเนาะเรามีหลายคนเลยที่ทำให้เรามีรายการดีๆนี้นะครับดำเนินไปได้คนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชก็จะคอยรวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแต่ละเดือนไปใส่ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเพื่อเด็กๆที่เพิ่งมาฟังหรือบางคนฟังอยู่เป็นประจำแต่ว่าคิดถึงก็เข้าไปฟังทาง Facebook นี้ย้อนหลังได้ฟังนิทานได้เลยฟังเพลงที่มีอยู่มากมายบางทีก็ฟังเสียงเอ๊ะเสียงเราเคยโทรมานี่นาเนาะก็ได้เช่นกันแล้วก็จะเห็นภาพการ์ตูนด้วยนะการ์ตูนนี้ก็วาดโดยลุงโต๋นะครับ
0: เหมือนกันนะคะ
1: แต่ลุงโต๋ยังเคยโทรมาบ้างเหมือนกันนานๆนะครับ
0: แต่ลุงโต๋น่าจะตอบคำถามเราทางไลน์
1: ใช่
0: เลยพี่เด็กค่ะลุงโต๋ก็เนี่ยขนาดพี่กบอบๆค่ะ
1: กบก็เป็นไก่แต่ไก่ก็เป็นกระดิ่ง
0: ก็ไก่หมดเลยไก่และกระดิ่ง
1: คราวนี้ก็เป็นกูเอ้ยหมู
0: ค่ะเมื่อสักครู่เราเล่นกันด้วยกบไก่นะคะนี่เด็กๆแนะนำตัวกันแล้วนะคะแล้วเราจะแนะนำเด็กๆว่าน
1: ี่เด็กๆไม่เห็นภาพเลยเนาะมีแต่เสียงให้ฟังพอฟังแล้วก็เอ๊ะเสียงอะไรอะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องราวอะไรนี่เห็นไหมท้าทายนะครับเด็กภาพก็ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงฟังแล้วเรารู้สึกยังไงโอ้ตอบได้ตั้งหลายคำถามเนี่ยก็บางวันก็ง่ายบางวันก็ยากเนาะบางวันเสียงดังบางวันเสียงค่อยบางวันดีโอ้โหเด็กตอบผิดอยู่คนเดียวเด็กๆตอบถูกหมดเลยก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาครับเด็กๆถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกันเนาะนะจริงไหมเจ้าหมูนะครับจากนั้นเราก็มาฟังเพลงกันเพลงเราก็เพราะๆเลยแล้วไม่ได้ธรรมดาตลอดค้นหาเพลงเด็กน่ารักเพลงเด็กดีๆมาตลอดบางทีก็มันอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงเด็กเพลงเด็กโดยตรงก็ได้นะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเด็กๆฟังแล้วความหมายดีเราก็ยินดีเปิดให้ฟังนะครับแล้วเด็กๆช่วยเราจัดลำดับเพลงได้นะเหมือนเป็นดีเจคนหนึ่งเราให้เด็กๆฟังคำถามฟังนิทานเนาะนี่นิทานสนุกๆเลยมีอีกช่วงของนิทานแล้วก็ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของนิทานสัตว์ทั้งหลายที่มันทำไมจังวุ่นวายอย่างไรเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเนาะเรามาฟังกันนะครับกับนิทานเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายกันส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างเรื่องของเด็กๆเองวันนี้เล่นกับเพื่อนเล่นยังไงบ้างสนุกไหมทะเลาะกันหรือเปล่าหรือเล่นกันสนุกมากเลยกันบ้านเป็นยังไงแต่ไม่ได้นะครับเด็กๆเป็นคะแนนเหมือนกันและเป็นการฝึกให้เรารู้จักทำสิ่งต่างๆด้วยนะครับนี่แหละช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับ
0: เด็กส่งก็ได้ผู้ใหญ่ส่งก็ได้พระพันผู้ใหญ่นะคะวันสนามกีฬาแห่งชาตินะคะแถวจุฬาเนี่ยอากาศมาถึงตอนนี้ครึ้มมากเมฆ
1: ไม่ครึ้มแล้วพระพัน
0: ครึ้มค่ะ
1: ตกแล้วพี่แมวนี่ตกมาจากบ้านพี่แมวแล้วครับแสดงว่าฝนตามติดมาถึงนี่เลยคร
0: ับ
1: พอเดินทางมาขึ้นรถมาฝนก็ตกเลยนะครับมาเรื่อยๆเป็นระยะแล้วก็เอ๊พอบางวันนี่จะแปลกนะพระพันเด็กบางทีแถวบ้านพี่แมวตกพอมาถึงแต่วันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพระพันฝนตามมาตกด้วยครับ
0: ใช่แต่มันก็มีแววแล้วล่ะของตอนพระพันเนี่ยก็เด็กๆ
1: ค
0: ะไม่รู้วันนี้จะยากหรือจะง่ายลองฟังดูนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: ายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975
1: มันคืออะไรนะมันเสียงอะไรนะเราก็กล้าที่จะตอบนะคะลองดูนะคะแล้วเราก็จะมีนิทานสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ

0: มาแล้วครับช่วงนี้แมวป่าตัวหนึ่งนี่เด็กแมวป่านี่เป็นยังไงนะแมวป่าก็เป็นแมวอีกชนิดหนึ่งเด็กๆไม่ใช่แมวบ้านนะมันจะแมวที่คล้ายๆแมวบ้านนี่แหละแต่ตัวมันจะโตกว่าแล้วมันก็จะดุแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในป่านะสิแต่ว่ายังไงครับ
1: มันกินอะไรอะคะ
0: มันก็กินปลานะสิกินนกด้วยกินหนู
1: ไม่มีใครให้ข้าวมัน
0: ว่าเป็ดไก่ตัวไหนไปเดินเผลอๆนะมันจับเอาไปกินหมดเลยเนาะแต่มันทำไม่ง่ายหรอกพันเพราะยังกลางคืนนะชาวบ้านก็ทำยังไงรู้เปล่าเขาก็ต้อนไก่เข้าล้าวเข้าคอกสิเป็ดเข้าคอกนี่มันก็ขโมยไม่ง่ายแล้วนะเจ้าหมาอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแมวป่ามันมาหลังบ้านที่มีล้าวไก่มีคอกของไก่เนี่ยไก่เป็ดก็ต้องส่งเสียงร้องเนาะกระตากระตากระตากับกับกาบเนี่ยเจ้าหมาเขาไวหูเขาไวเฮ้ได้กลิ่นด้วยฟุดฟิดฟุดฟิดเลยกลิ่นแมวป่านี่นะเจ้าหมาก็จะวิ่งว่าเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องไล่เลยนี่แมวป่าโอ้ยจับไม่ได้เลยมีเจ้ามีหมาไปเฝ้านี่นะ
2: เมียวไปดีกว่า
0: ใช่
2: โอ
0: ้
2: เฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ย
0: อะไรเหรอผ่านมาจะมาใช่ชาวบ้านเขาจับปลาได้เยอะใช่ไหมครับเขาก็กินไม่หมดไงเขาก็เอามาตากไว้เป็นปลาแห้งปลาเค็มไงเนาะจะแมวป่าบอกเอาละไม่ได้เป็ดได้ไก่เนี่ยชาวบ้านมีปลาตากเอาไว้เนี่ยก็เอาสิเนาะมันก็กินขโมยข้าไปกินหมดเลยแล้วมันก็บอกเออก็อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ไปย่องตามบ้านกันไปย่อมบ้านประพันธ์ดีกว่าได้ข่าวว่าตากปลาช่อนเอาไว
2: ้ไม่เคยกินเลย
0: เดี๋ยวเอามากินซะหน่อยดีกว่านี่เนี่ยแหละครับนะลุงมิ่งกับป้าแม่เนาะมาบอกลุงมิ่งบอกป้าป้าฉันได้ปลากระดี่ตั้งเยอะเนี่ยฉันตากเอาไว้ใส่กระด้งเอาไว้เนี่ยกระดี่ใส่กระด้งเนี่ยเนาะตอนเช้ากระดี่ในกระด้งมันหายไปหมดเลยอ่ะ
2: โอ้ที่บ้านฉันก็หายเหมือนกันเลย
0: เอาเหรอ
2: เฮ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยเอาตัวอะไรขโมยเนี่ย
0: เนาะว่านกก็ไม่ใช่นะเนี่ยเนาะเอ้นะครับนะครับลุงมีก็บอกโอ้เห็นวิ่งไวๆนะพวกแมวป่านะนะ
2: โอ้เหรอ
0: นี่แหละนี่แหละตอนหลังชาวบ้านเขาเลยทำยังไงรู้ป่ะครับประพัน
2: ธ์
0: เขาก็ทำตะแกรงครอบเอาไว้ทีนึงจะได้ขโมยยากๆหน่อยนะแมวป่าของแม่ชาวบ้านนี่ห่วงจังเลย
2: นิดเดียวเอง
0: ใช่ไม่นิดจะสี่ประพันมันกินหมดเลย
2: นิดเดียวเอง
0: นี่เจ้าแมวป่ามันชอบกินปลาใช่ไหมครับมันขโมยไม่ได้ก็จับเองสิเนาะเจ้าแมวป่าก็เดินไปแถวในคลองมันก็จ้องนะมันเดินไปชายชายน้ำมันเห็นปลามาไว้ตื้นตื้นมันก็เอาตีนมันนะเด็กๆสังเกตไหมตีนที่องตีนมันจะมีเล็บใช่ไหมครับมันก็จับตะปบบางวันก็ได้ปลาบางวันก็ไม่ได้แต่ว่าง่ายไหมไม่ง่ายนะ
2: เกือบตกน้ำเลย
0: ว่าปลามันพอเห็นมันก็ดำน้ำก็หลบเนาะแล้วเจ้าแมวป่าเนี่ยเขาไม่เหมือนพวกตัวนาคเด็กๆจักใช่ไหมครับตัวนาคแม่น้ำเนี่ยที่พวกนั้นลงน้ำไล่งับกินปลาได้สบายเลยแต่เจ้าแมวป่ามันไม่ได้ชอบลงน้ำนี่ครับเนาะมันก็เลยจับไม่ค่อยได้บ่อยนอกจากปลาเผลอมาว่ายมาใกล้ก็ตะปบนี่แน่โอ้ยได้แล้วดีใจแต่บางทีก็ไม่ได้แล้วพลาดตกน้ำลงไปก็มีต้องว่ายน้ำเลยนะครับเนี่ยแหละนะนี่แหละแต่เจ้าแมวป่าก็ไม่ละความพยายามนะครับนะทีนี้เจ้าแมวป่าตัวนี้มันช่างสังเกตประพันธ์เด็กมันสังเกตว่าพวกมนุษย์เนี่ยทำไมจับปลาเก่งอ่ะได้ทุกวันเลยอ่ะ
2: จริงด้วย
0: ได้เยอะเลยอ่ะมันก็ย่องวันหนึ่งมันเห็นนะครับมันเห็นลุงเข้มนะครับลุงเข้มเดินถือแห่ได้เลยรู้จักแห่ไหมครับสมัยนี
2: ้เป็นยังไง
0: แห่นี่เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมันเด็กๆนึกภาพตะข่ายเด็กๆรู้จักใช่ไหมที่มันเป็นเชือกเป็นได้ซ้อนกันมาเป็นตารางเป็นตะข่ายอ่ะเนาะนี่แหละแต่มันจะใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่าคนอีกคลุมตัวคนเลยแล้วมันมีปลายเป็นเหล็กถ่วงเอาไว้อ่ะเนี่ยนะแล้วพอมนุษย์เวียงแห่ลงไปในน้ำใช่ไหมครับแห่นี่มันจะลงไปคลุมตัวปลาไว้ในที่ว่าอยู่ในน้ำไงแล้วพอพวกมนุษย์ดึงแห่ขึ้นมาฟื้อปลาก็จะติดขึ้นมาเต็มเลย
2: โอ้โหปลาตั้งเยอะเนี่ย
0: ใช่ปลาดิ้นหนกเต็มเลยดิ้นเต็มเลยปลาตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเจ้าแมวป่ามันซุ่มดูมันบอกโอ้มนุษย์มีตะข่ายวิเศษนี่เอง

0: เอาไปเหวี่ยงลงน้ำปุ๊บก็ได้ปลาเลยโอ้ยนี่ไงแล้วเด็กๆคิดว่าแมวป่ามันคิดยังไงเด็กๆรู้ไหม
1: เฮ้ยอยากได้สิ
0: มันก็บอกว่าแทนที่เราจะจับปลาเราไปขโมยตะข่ายวิเศษของมนุษย์มาดีกว่า
1: อยากได้อยากได้ตะข่ายจังเลย
0: ใช่แล้วแม่ป่าก็เลยแอบสะกดรอยตามไปเลยไปถึงบ้านมันเห็นอ๋อพอกลับบ้านนี่ลุงเข้มก็ปลดปลาลงมาจากแหหมดเลยแล้วเอาใส่กระมังปิดไว้แล้วก็เอาแหไปตากไว้หลังบ้านนี่ตากไว้นี่แหละแม่ป่าบอกเดี๋ยวรอกลางคืนใครหลับหมดแล้วไปขโมยแหซึ่งเจ้าปลาไอ้เจ้าแมวป่ามันบอกเนี่ยตะข่ายวิเศษเนี่ยเดี๋ยวเอามาละเออนะเจ้าแมวป่าก็ย่องมาเลยครับตอนกลางคืนโอ้ยได้กาเลยเจ้าหมาก็ไม่ได้กลิ่นเหล้าลุงเข้มก็หลับนี่เจ้าแมวป่าเลยแอบละครับไปปลดเอาแหที่มันคิดว่าเป็นตะข่ายวิเศษปลดลงมาแล้วนี่แน่อู้แต่ว่าเด็กครับแหมันผืนใหญ่มากเลยใหญ่กว่าตัวคนอีกอะแล้วเจ้าแมวป่ามันตัวนิดเดียวอะมาปุ๊บพอมันจะลากแหไปมันก็เลยแหมันก็เลยล้มกลิ้งเลยครับเด็กๆคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกพันตัวมันหมดเลยครับนี่
1: เ
0: นี่
1: ยเฮ้ยออกยังไงเนี่ย
0: ใช่แล้วแหนี่มันเหมือนตะข่ายนะครับมันก็เกี่ยวขาเกี่ยวหางเกี่ยวเล็บเจ้าแมวป่าดิ้นคุกคุกคุกคุก
1: เลยพันไปหมดแล้ว
0: โดนข้าวของล้มโครมครามโครมครามเลยโอ้ยหมาก็เห่าออกมาดูกันเลยนะ
1: แหมแล้ว
0: นะเจ้าแมวป่าดิ้นคุกคุกเลยหมาก็วิ่งมาจ้องลุงเข้มก็ถือไฟฉายลงมาดูนะครับพอลุงเข้มเห็นก็หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่ายังไงครับเนี่ย
1: ว่ายังไงเจ้าแมวจะเอาแหไปทำไมมันไม่ใช่ปลาซะหน่อย
0: ใช่
1: เออทำไมเจ้ามาติดแหฉันล่ะ
0: ใช่เลยนะครับป้าแมนก็ลงมาดูด้วยบอกโอ้ยมีเขามีแต่ปลาติดแหเพิ่งเคยเห็นแมวป่าติดแหนี่แหละเนาะ
1: เออตลกจัง
0: ใช่แต่เจ้าแมวป่ามันกลัวมากเลยครับบอกโอ้ยเดี๋ยวมนุษย์ต้องทำอะไรเราแน่เลยเนาะแต่ตอนนี้ลุงกับป้าเขาสงสารก็เลยช่วยๆบอกอย่าดิ้นนะเดี๋ยวช่วยแกะให้แกะให้นะก็ช่วยแกะนะครับเจ้าแมวป่าก็นอนด้วยความกลัวตัวสั่นเลยพอลุงเข้มกับป้าแมนแกะออกมาได้ปุ๊บเจ้าแมวป่าก็วิ่งจู๊ดหนีเข้าป่าไปเลย
1: จะไปไหนข้างหน้าอย่าขโมยนะ มาที่บ้านฉันนะเดี๋ยวฉันให้ปลากิน
0: ใช่เลยนะครับเด็กๆครับตอนนี้เจ้าแมวป่าเข็ดเลยบอกไม่เอาแล้วมนุษย์นี่แหวิเศษนี่แหมไม่ได้หยิบมาได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยนะเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ลดละนะครับที่จะพยายามจับปลาในคลองกินอยู่เหมือนเดิ
1: มมันจับได้ไหมเด็กๆเด็กว่ามันจับได้ไหมคะ
0: ก็ถ้าจับบ่อยๆมันจะชำนาญขึ้นแหละ
1: เออเนาะต้องฝึกเนาะฝึกฝนเมียวเมียวได้ยินไหมฝึกฝน
0: ครับ
1: จบแล้วค่ะ
0: ครับเกลียดไปแล้วนะเนี่ย
1: เออนะอันนี้มันเครื่องมือของคนน่ะไม่ใช่เครื่องมือแมวแมวตัวนิดเดียว
0: ใช่เลยแล้วคนถ้าไม่ได้ฝึกมาก็ทอดแหไม่เป็น
1: ไม่ได้ใช
0: ่ครับ
1: หมดแล้วค่ะจบแล้วค่ะนิทาน ในรายการยิ้มย้ำแก้มใสค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะมาทบทวนคำถามกันนะคะ
0: คำถามเราเป็นเสียงนี้ครับเด็กๆตั้งใจฟังนะ1 2 3เสียงอะไรครับเด็กๆเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้เลยวันนี้ไม่ยากหรอกเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับ022183975-7 นะครับ022183975-7ตอบกันมาได้เลยนะครับ
1: พิมพ์ก็ได้ค่ะ LINE @JularRadio นะคะ LINE @JularRadio ค่ะ พี่หมีขอเพลง ภาษาลาวมาเป็นการนับเลขนะคะประพันธ์จดไว้เรียบร้อย
0: ครับ
1: ถ่ายรูปไปแล้วได้ยินหนังแก๊กไหมคะถ่ายรูปแล้วค่ะขอบคุณพี่หมีที่แนะนำเพลงมาเด็กๆตอบคำถามได้แนะนำเพลงก็ได้
0: ครับ
1: นะคะนิทานก็ได้ฟังไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาฟังเพลงที่เด็กๆขอมาเมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับ
1: ฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

0: ลงแรกแล้วนะคะแมวเหมียวค่ะโดย Kids on Cloud เชิญฟังค่ะ
1: แมวจะไปล่าจับหนูมาให้เราแมวชอบกินปลาทูแมวมันกตัญญูการที่มันจับหนูก็คือว่ามันกตัญญ
0: ูก็มาฟังเพลงกันอีกนะคะพี่แมวกับเด็กๆช่วยกันเลือกนะคะจะมีเพลง

0: ครับ
1: ครับแล้ว
2: อันนี้อันอันนี้น้องคนเล็กที่สุดเลยคร
1: ับมีอีกคนนะครับ
2: อนุบาล2คร
1: ับ อนุบาล2ชื่ออะไรครับ
3: สอง
1: โอ้สามพี่น้องเลยเนาะเด้งจะตอบด้วยไหมว่าเสียงอะไรครับจะได้ครบเลยเด้งว่าเสียงอะไร
4: เด้งจ๋าเด้งอ2แล้วหนูจะตอบไหมคะคำถามที่ถามไปเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมคะ
1: ที่เป็นเสียงนะครับตอบไหมตอบไหมตอบไหม
4: ยังงงๆว่าใครคุยกับเราอ่ะไม่เห็นตัวเลยมีเสียงออกมาใช่ไหมทำไมเด้ง
1: ใช่ไหมคร
4: ับ ไม่เป็นไรงั้นฟังเพลงผีเสื้อกันใช่ไหมคะผีเสื้อก็ได้แล้วน้องบักก็ผี
2: ครับแต่เขายังไม่ค่อยแน่ใจ
1: อ
2: ๋
1: อค่ะไม่ค่ะงั้นเดี๋ยวฟังเพลงได
4: ้จริงๆแล้วเนี่ยนะชื่อเพลงอ่ะไม่ต้องไม่แน่ใจอะไรให้เป๊ะๆก็ได้ค่ะบอกเฉพาะว่าเมฆฝนต้นไม้นก
1: แมว
4: ได้หมดเลยเดี๋ยวพ่อพันหาให้เอาไหมคะเฮอร์บี้ด้วยนะ
1: อะไรดีอะไรดีนึกออกไหมนึกออกไหมขนมก็มีอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะ
4: มีแพนด้าเขาได้ค่ะได้ค่ะ
2: ค
4: มีแพนด้านะคะ
1: คร
4: ับ นี้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
4: ขอบคุณมากนะคะน้องปอริน
1: คร
4: ับน้องปัญญา
2: ครับ
1: ครับมาแนะนำตัวเลย
5: น้องนักบอลฉายาเด็กน้อยค่ะ
4: น้อง
5: พ
4: ี่
5: รัศดรฉายาฮีโร่ค่ะ
1: ครับน้องน้ำมนต์ว่าเสียงอะไรคะ
5: เราคิดว่าเสียงคนดูดหลอดแล้วก็กลืน
1: ดูดน้ำได้หลอดแล้วก็กลืนเอื้อกเลยเนาะค่ะได้เลยแล้วพี่สนล่ะคะว่าเสียงอะไรครับ
4: อะไรนะคะ
1: ฮีโร่เลยนะครับ
4: พี่สนฮีโร่ฮีโร่นะคะ
1: เอาละวันนี้นอกจากตอบคำถามแล้วมีใครจะส่งข่าวอะไรไหม
5: จากโรงเรียนฟ้าคือมากเลยได้เล่นที่โรงเรียนแป๊บเดียวเอง
1: ต้องรีบกลับเน
5: า
1: ะ
5: กลับบ้านแล
4: ้
5: ว
4: โอ้ยแล้วฝนมันตกไหมคะ
1: ตกไหมระหว่างกัน
4: นะเพราะมันคลึ้มมากแล้ว
1: ใช่เลยแล้วหนูก็ยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมคะถึงนี้ยัง
4: ถึงบ้านแล้วเมื่อกี้นี้
1: ถึงแล้วเนาะ
4: ค่ะ
1: เนาะ
4: หลังพี่สนแล้วจ้ะ
1: พี่สนเป็นอะไรดีครับ
6: ตอนยังผมมีคำถามครับ
1: เหรอคำถามอะไรอะครับพี่สนครับครับ
6: ผมอยากรู้ว่าครับเป็นเสียงพี่แมวหรือใครคร
1: ับอ๋อเป็นเสียงของเด็กๆครับ
4: เสียงพี่บอสครับพี่บอสบอกว่าขอบคุณครับยังไม่ถามไม่บอกป้าเลย
1: พี่สนอยากฟังเพลง
6: พี่ขอเพลง
1: อะไรดีครับ
6: เพลง
1: เ
4: ป็น
6: ไข่เจ
4: ีย
6: วค
4: ่
6: ะ
1: ได้เลยคร
4: ับ ได้ครับขอบคุณนะครับน้องน้ำมนต์กับพี่สนนะจบแล้วก็แสดงว่าเขาฟังสปอตท้ายรายการด้วยนะ
1: จบเลย
4: เยี่ยมจริงๆเลยนะคะและนะคะตอนนี้เราก็ถามคำถามไปแล้วแล้วก็เด็กๆก็ตอบกันมาเยอะแยะเลยเอ๊ะแล้วฟ
1: ัง
4: เพลงตามคำเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสโมสรพึ่งน้อยนะคะน้องทามมี่ฉายานัก

เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มสายตอนนี้17:47นะคะมีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะมีเพลงพี่แมวกับพี่หมีกับป้าพันช่วยกันเลือกเพลงที่ชื่อว่าทำความดีกับรักกันดีกว่าแล้วป้าพัน

0: มานั้นก็คือผู้ก่อเหตุที่ยิงใส่ตำรวจที่ตากใบครับ
1: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุยิงตำรวจด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดปัตตานีนะคะและการลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ในอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสด้วยซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่าดูความคืบหน้าทีละเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนสงครามยิงตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมที่ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วหลายครั้งและวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของท่านายเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาและอาจจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายด้วยขณะเดียวกันค่ะหมู่ที่7ตำบลดุทรงยออำเภอจันแนะระเบิดพลาดเป้าทำให้รถยนต์เสียหายเล็กน้อยส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัยและต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุยิงตำรวจในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ทั้งสิ้นกับจุดตั้งต้นก็คือการยิงจุดตรวจด่านตรวจบุเกสามีที่นราธิวาสนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มีการ
2: ขณะที่ตำรวจภูธรตากใบกลับจากการติดตามกลุ่มค้ายาเสพติดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์จอดผิดสังเกตเพราะเป็นเส้นทางเปลี่ยวผ่านสวนปาล์มที่อยู่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันจึงได้เข้าตรวจสอบแต่ทันใดนั้นผู้ก่อเหตุที่อยู่ภายในขนำได้ยิงสวนออกมาทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรอบขนำยังพบร่องรอยกองเลือดและการดัดแปลงเพื่อดำรงชีพให้อยู่ภายในขนำ 3-4 วันว่ามีความเชื่อมโยงกับคดียิงจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20จุดตรวจบูเกะซามีและผัวพันกับกลุ่มค้ายาเสพติดโดยใช้ขนำแห่งนี้เป็นที่นัดพบและวางแผนก่อนเข้าปฏิบัติการและถอยร่นเพื่อรอคนมารับหลบหนีไปยังประเทศ
3: 8พฤษภาคม68นะครับแล้วก็กลุ่มปืนเหล่านี้ก็ไปเชื่อมโยงกับที่ยิง
2: รอยเลือด

0: ที่บาดเจ็บ
1: สะท้อนอ่ะก็ไปกับผมด้วยนะไอ้ป๋องอ่ะแล้วมันก่อเหตุตำรวจบอกว่ามันก่อเหตุ3ศพตั้งแต่วันที่27อ่ะคิดดูโอ้โหผมนี่แบบเสียวทั้งหลังเลย
2: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครอบครัวพี่น้องชาวรัสเซียนะครับก็จะมีการจัดพิธีไว้ผลว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่นั้น

0: ้นทางของแต่ละหน่วยงานค่ะ
1: เนื่องจากว่าเว็บไซต์ที่มีปัญหาครับมันอยู่ภายใต้โดเมนเนมของหน่วยงานเองนะครับอย่างเช่นของกรมการปกครองเนี่ยก็อยู่ที่ BOI
2: ผมช่องว่างช่องโหว่สำคัญของหน่วยงานรัฐทุกวันนี้ก็คือเวลาจะเข้าระบบเนี่ยใช้แค่2 ส่วนครับ Username มันไม่เพียงพอครับท่านผู้ชมมันยังไม่ปลอดภัยนะครับในมุมเดี๋ยวค่อยเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในกลุ่มที่มีปัญหาจำนวน3คนครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีชื่อว่ามีปัญหาตอนนี้ลาหยุดพร้อมกันครับ
0: รองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยืนยันค่ะว่าไม่กังวลแล้วค่ะกรณีที่กัมพูชาไปยื่นร้องต่อ UN แต่ว่าประเด็นสำคัญที่ชวนจับตามองก็คือการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมินอองไลน์ในวันพรุ่งนี้เป็นการหารือแบบทวิภาคีระดับผู้นำเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือในประเด็นความมั่นคงชายแดนรวมถึงการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษข้ามพรมแดน
3: ที่บอกมันก็มี2 ส่วนส่วนที่ยาเสพติดแล้วที่สัมพันธ์เราก็จะลงนามใน TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนโดยเฉพาะแม่น้ำกก
0: พันนะคะซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ก่อนบอกว่าเมียนมาให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าพบปะพูดคุยกับนางองซานเมียนมาจะปล่อยตัวนางองซานซูจีค่ะ
2: การประชุมครม.วันนี้ครับเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาตินะครับส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนครับนอกจากนี้นะครับยังส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนมีลักษณะเป็นการนี้จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศครับและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานะคะที่ล่าสุดกัมพูชาเตรียมร้องกับ UN ให้รับระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งต้องเดินตามกติกาโดยทาง UN จะแต่งตั้งผู้ประนอมภาคบังคับกับฝ่ายไทยดังนั้นไทยก็ต้องเดินไปตามกระบวนการนี้ซึ่งมั่นใจจะดูแลผลประโยชน์ของชาติได้ค่ะ
4: และแน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมว่าไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยต่อปีเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาให้ลองเจรจา
0: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำภาพบังเกอร์ของทหารมาเผยแพร่ต่อสาธารณะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบประมาณในการดำเนินการก็อธิบายบอกว่าและเสริมความพร้อมของฐานที่มั่นโดยรวมไม่ใช่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อก่อสร้างบังเกอร์หรือหลุมบุคคลเพียงอย่างเดียวดังนั้นข้อเท็จจริงได้จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำมาเปิดเผยค่ะโฆษกกองทัพบกยังเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการการทหารซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนหากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือไปพบประเด็นที่ควรตรวจสอบก็ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยประชุมพิจารณารับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและตรวจ
2: ประชุมกสทช.วันนี้ล่มอีกรอบครับก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับกรรมการกสทช.3 คน walk out ขอสงวนสิทธิ์ในการ

0: ิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมมันวุ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมครับ
1: มันคงไม่ได้อะค่ะเพราะว่าพอเมื่อเราทราบ
2: หน้าที่กับคนที่ถูกสละสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับ
3: ซึ่ง
2: ผมได้มีการแจ้งสำนักงานไปแล้วนะครับผมขออนุญาต
0: เสนอให้นับองค์ประชุมใหม่เพราะมีผลต่อกฎหมายถ้ายังเดินหน้าประชุมต่อก่อนที่กรรมการกสทช.ทั้ง3คนนะครับทั้งอาจารย์พิรงรองพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุชลาไสสุพัชลาการหารือประเด็นการทำหน้าที่ของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับที่คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์จากตำแหน่งนะครับอาจารย์พี่รงรองบอกว่าวาระการประชุมมีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องหารือแต่การลงมติใดๆของหมอสรณะอาจจะสุ่มเสี่ยงผิด
1: ประกาศหรือเรื่องของหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะการเซ็นบันทึกหนังสืออะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการที่มีจะมีร่างประกาศที่แต่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกสทช.อาจจะส่งไปลงราชกิจจานุเบกษาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยณวันนี้เนี่ยถามว่าประธานกส
4: ทช.สรณะเลื่อนประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลาเดิมพร้อมขอร้องให้กรรมการที่เดินออกไปวันนี้กลับมาประชุมค่ะเพราะว่ามีวาระสำคัญต้องปรึกษาหารือทั้งข้อกฎหมายเรื่องการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนรถแมปทีวีดิจิตอลแล้วก็วาระอื่นๆนะคะแต่เมื
5: ่อหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพรุ่งนี้ครับผม
1: กรณี157นะคะใครจะเป็นผู้ต่อนะคะ
5: ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่อง157เลยนะครับบอกว่ายังไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับ
1: แล้วถ้าพรุ่งนี
0: ้พอครับบอกว่าวาระสำคัญที่ต้องหารือขณะนี้นะครับก็คือการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์ที่รออยู่ถ้าการประชุมเลื่อนออกไปเรื่อยๆโครงการก็จะเดินต่อไม่ได้ครับยืนยันนะครับไม่ได้เอาวาระมาเป็นตัวประกันสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับอาจารย์เกี่ยวข้องกับปัญหากสทช.ในตอนนี้ครับนายกตอบสั้นๆแค่บอกว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายครับ
6: ผมจะทำตามกฎหมายทุกอย่าง
0: นายกย้ำนะครับบอกว่านายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายกำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆครับเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างจะจบจะไม่มีการปกป้องใครครับ
4: ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงหน่วยงานนี้กำลังจะถูกยุบไปแล้วก็ตามขณะเดียวกันโครงการแลนด์บริดจ
0: ์
4: ที่ภาคประชาชนเขาไปชุมนุมกันอยู
0: ่
4: แล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะยุบจะยกเลิกหรือจะเอายังไงต่อวันนี้ครม.มีมติโดยกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้คุณสิริพงษ์ครม.ยังรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ของกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคใต้ว่าควรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะสนขภาคเอกชนมีตัวแทนของกลุ่ม SEC Watch และสสในพื้นที่จะเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะและแม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวเตรียมจะยุบตามที่นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาบอกก่อนหน้านี้สำหรับพันตำรวจเอกวัฒนยูเป็นอดีตนายตำรวจอารักขาคนสนิทของครอบครัวชินวัตรตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกนะคะตอนนั้นยุคครม.อนุทิน1และครม.ยังมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะชุดนี้มีนายเบญจพลนาคประเสริฐเป็นประธานกรรมการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางด้วยให้มีผลวันนี้เลย5สิงหาคมและครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายพูนพงษ์นายนำปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69เป็นต้นไปค่ะ

0: อย่างแลนบริดจ์เนี่ยสรุปแล้วเอาไงแน่จะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้เป็นรายละเอียดที่ยังไม่มีความชัดเจนส่วนเรื่องของ Pmove ที่เขามาติดตามเรื่องของธนาคารที่ดินท่านผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยในการประชุมครม.เอาเรื่องเข้าครม.ไม่ทันครับแม้ครม.จะมีภาพและเห็นชอบบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับรวมไปถึงหนังสือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ครับ
1: เราต้องการเรื่องของนายกรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกข้อตกลงและหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจะทำแผนแม่บทแต่โดยหลักการนี้ตกลงกันได้แล้วเราก็ต้องรอรองนายกพิพัฒน์เป็นคนลงนามครับส่วนเอกสารที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามรับทราบเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์บอกว่าเดี๋ยวก็จะทำหนังสือจากข้อตกลง
0: ขั้นตอนจากนี้ครับกลุ่ม SEC Watch บอกว่าเมื่อมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการทองศรีเป็นประธานนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ไม่ทันครับแต่มีข้อสั่งการจากนายกนะครับให้คุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชนและเดินหน้าโฉนดชุมชนภายใน1เดือนทำให้ยังไม่ชัดเจนถึงทางออกครับเรื่องสถาบันในประยงดอกลำไยที่ปรึกษา Pmove โพสต์ Facebook ครับบอกว่าการดึงเรื่อง Pmoveออกจากวาระการประชุมครม.เป็นเหตุผลที่ทำให้การชุมนุมยืดเยื้อออกไปนะครับไหวในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ตามต่อกรณีที่ประชาชนไปกู้สินเชื่อธนาคารของธนาคารไร้สาขานะคะโดยขอเวลาพิจารณาดำเนินคดีกับคนที่ไปโพสต์ในลักษณะปลุกปั่นแบบนี้พร้อมเตือนค่ะบอกอย่าใช้เรื่องดราม่ามาทำลายโอกาสอาชีพระบบค่ะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซานั้นทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นอาชีพอิสระ
3: ยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบเศรษฐกิจประวัติด้วยว่ายากกู้ติดอะไรไหมอะไรไหมเรารายได้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ารายได้เรามั่นคงก็ง่ายอยู่แต่ช่วงนี้มันก็กู้ยากหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องตรวจสอบประวัติอย่างดีเลย
4: มันก็ดีนะคะดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไปกู้ธนาคารทุกวันนี้มันก็ยากลำบากขึ้นอย่างมันต้องใช้สเต็ปทุกวันนี้มันก็ทำยากขึ้นอย่างถ้ามีอย่างธนาคารที่เข้ามาแบบนอกระบบอะไรเงี้ยคือให้เรามากู้เงินอย่างเงี้ยเราต้องรักษาเครดิตก็คืออย่างเหมือนอย่างเรื่องแบบพืชที่จะบิดอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้ทำแล้วก็อะไรนะคืออย่างเหมือนอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะได้มีการต่อยอดมากขึ้น
0: ขณะที่ผู้มีคะแนนเครดิตบูโรในระดับสูงอาจจะได้ส่วนลดดอกเบี้ยสูงถึง120ครับเพื่อกระตุ้นให้คนไม่หล
2: ีกการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยในฐานะ1ใน3ของผู้ร่วมทุนก่อตั้งธนาคารคลิกนะคะบอกว่าจากกระแสของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียลักษณะปลุกปั่นหลบเลี่ยงการชำระหนี้นักบิดเนี่ยนะคะบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีที่ต้องการจะทดสอบระบบการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไร้สาขาค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบจากการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทำลายความหวังในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มักถูกสถาบันการเงินทั่วไปปฏิเสธโดยยืนยันธนาคาร
5: เราโอเวอร์รีแอคกับคนที่ไม่หวังดีกับการให้ประเทศไทยระบบเบื้องหลังอย่างอื่นที่คนอยากให้เกิดกระแสอย่างนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันเพราะเรื่องการเข้าไม่ถึงสินเชื่อมันเป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากเลยกับอยู่ๆมาบอกไม่ควรให้มันเกิดหรือมีความมุ่งหวังอื่นอยากจะย้ำประเด็นนี้นะครับต้องกวนพี่

0: บริการสมัครขอสินเชื่อชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังสามารถเข้าไปใช้บริการอื่นๆที่ทะลักเข้ามาอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้พร้อมออกแถลงการชี้แจง
1: สำหรับการสรรหาผู้ว่ากกท.คนใหม่มีผู้สมัครรวม10คนจากทั้งภาคธุรกิจสมาคมกีฬานักการเมืองและคนในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอให้ครม.เห็นชอบก่อนที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีจะหมดวาระลงในวันที่30กันยายนนี้ครับส่วนวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันก็ตั้งเป้าขอคว้าเหรียญในการแข่งขันหนนี้ครับวันที่17ถึง24สิงหาคมซึ่งร่างกายน่าจะพลิกน่าจะมาถึงจุดพีคนะครับในช่วงเอเชียนเกมทำให้มีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญได้ด้านหัวหน้านักกีฬาไทยก็เชื่อว่าจากจำนวน690คนของทัพนักกีฬาไทยหลายๆชนิดกีฬา
2: ของแต่ละชนิดกีฬานะครับกำหนดการฝึกซ้อมติดต่อสถานที่ฝึกซ้อมเมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็การดำเนินความสะดวกต่างๆของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยทางทีมงานคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยได้ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สะดวกต่อ เมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็ทำการแข่งขันได้ทันทีครับ
3: ครับเอเชียนเกมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่ตีครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
1: รอบทองเทควันโด2เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตอีก1เหรียญทองครับก็ย้ำอีกทีนะครับซึ่งอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราถือว่าเป็นความหวังใหม่ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คือเทคบอลนะครับทีมไทยของเราเนี่ย
0: กลางนะคะให้เพิกถอนประกาศการชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและขอให้จัดการเลือกตั้งตามเดิมก็คือ27กันยายนนี้อาจารย์สัทธาราม

0: ยะเลื่อนชะลอการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการกำหนดเวลาโดยที่กระบวนการต่างๆที่เราได้นำเสนอต่อคุณฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือทางสำนัก
1: พร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งตามที่ได้มีผู้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้และจัดวันเลือกตั้ง27กันยายนตามเดิมนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ยืนยันบอกไม่มีเจตนาชะลอหรือดึงการเลือกตั้งออกไปแต่เมื่อศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้กระบวนการลงทะเบียนส่งผลให้กระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดต้องหยุดลงเพื่อรอคำวินิจฉัยค่ะสำนักงานประกันสังคมจึงทำได้เพียงชะลอการเลือกตั้งไว้ก่อนถ้าศาลมีคำวินิจฉัยปัญหาทางข้อกฎหมายค่ะเพราะว่าระเบียบเดิมกำหนดเอาไว้ต้องมีการลงทะเบียนซึ่งตัวระเบียบไม่ได้ถูกศาลสั่งทุเลา
2: สวัสดีค่ะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะสาเหตุเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้เริ่มที่จะพัดแรงขึ้นแล้วนะคะประกอบกับยังมีร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนี้จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดแรงมากขึ้นด้วยนะคะเมตรนะคะระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะส่วนที่บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนที่มีพายุก่อตัวอยู่นะคะถึง2ลูกด้วยกันนะคะก็คือพายุโซนร้อนคูจิระนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์และอีกลูกหนึ่งก็คือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะและช่วงนี้เรากลับมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันในฝั่งตะวันออกของภาคค่ะสำหรับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะจะเห็นว่าฝนนั้นกระจายอยู่โดยรอบค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 60% ของพื้นที่ทางตอนบนแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระนองแล้วก็พังงานะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักมากค่ะก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศซึ่งจะมีความแปรปรวนมากขึ้นรวมไปถึงความสูงของคลื่นนะคะซึ่งจะเพิ่มวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุ
2: ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบุตรของนายเลี้ยงกับนางลาบทรัพย์เจริญด้วยความปรารถนาดีของบิดามารดาที่ต้องการให้เรียนแพทย์จึงย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานครและแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามโลกและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่แต่ได้มุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวะได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดเป็นวิทยาศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลและแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีบุตร2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์กิตติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อ

0: ในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดวันที่13กันยายน2473คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านสนับสนุนการทำงานของสามีรวมทั้งดูแลกิจการของครอบครัวและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรักและห่วงใย
1: ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานเวลา 18:04 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนาภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569อาสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อฉันพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 นาทีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569

วันที่4สิงหาคม2500ยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจป้อมศรีโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมศรีโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้มีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์

0: จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตวิลโลนายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนใน5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทจัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่จากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เฝ้าทูลองพระบาทส่งเสด็จราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้เรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐ
1: ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
2: ้วันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จคม2529จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพุทธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและจัดรับวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสและเฝ้าทูลละอองพระพุทธโพธิคุณสมชายฐานวุฒโธผู้อำนวยการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนด้านการอ่านและการคำนวณการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้อาทิชมรม To Be No.1 การยอมผ้าครามการเพชรแก่นักเรียนด้วย

Thank you.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

ดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 รายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CUD Light ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ
1: ์ชริยะที่จะช่วย
2: ก็คือต้องการให้การศึกษาและจะทำแผนจบภายใน1ปีเพื่อให้อยู่ในกรอบวาระของรัฐบาลชุดนี้ป้องกันไม่ให้โครงการค้างคาหรือต้องไปเริ่มต้นใหม่หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยตั้งใจจะเริ่มประชุมนัดแรกในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานี้ด้วยครับสำหรับผลการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แม้จะยังไม่เสนอเข้าครม.แต่คณะกรรมการชุดใหม่ก็จะนำข้อมูลนี้ครับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา
3: เดลีตกหลุมอากาศนานชั่วโมงครึ่งเหนืออ่าวเบงกอลนะคะระหว่างเดินทางกลับไปที่กรุง300ฟุตทันทีค่ะผู้โดยสาร137ชีวิตบนเครื่องบินขวัญผวาสวดมนต์กันใหญ่ให้รอดชีวิตนะคะและในที่เพรสนะคะ

0: ื่อของอินเดียรายงานเมื่อวานนี้เองนะคะว่าเครื่องบินของแอร์อินเดียนะคะ Airbus A3 เข้าไปแล้วและมีลูกเรือบนเครื่องบินอีก8คนเดินทางจากภูเก็ตประเทศไทยนะคะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีแล้วก็มีรายงานว่ามีลูกเรืออย่างน้อย1คนได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น25ถึง30ชั้นลดลงทันทีค่ะสื่อของอินเดียรายงานว่าเครื่องบิน Airbus ลำนี้เชื่อว่าได้รับอันตรายแล้วก็มีความเสียหายรุนแรงเหมือนกันแต่สายการบินยังมันลงจอดก่อนเวลา43นาทีด้วยกันค่ะซึ่งมีข้อมูลจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์และผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะเครื่องบินลงจอดแล้วก็มีรถพยาบาลรออยู่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปที่ศูนย์การแพทย์ในสนามบินสิ่งที่อยู่บนพื้นหลายอย่างลอยขาของผู้โดยสารและต้องนำส่งโรงพยาบาลต่อเนื่องทั้งเรื่องของกระดูกแล้วก็เรื่องหลายเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการบาดเจ็บของผู้โดยสารนะคะแต่ละคนก็จะใช้ประสบการณ์ตัวเองในการช่วยชีวิตสวดมนต์ภาวนาพูดคุยร้องห่มร้องไห้และสั่นขอนแขวนกับการขึ้นเครื่องบินนะคะมีรายงานด้านอื่นๆอย่างไรบ้างคะมีข่าวดีด้วย
1: ครับเมื่อวันนี้ดำเนินการเตรียมระบบเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะใช้มาตรการยกเว้นหรือปรับให้อัตโนมัติหรือเวฟให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ก็จะติดตามผลการดำเนินงานนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พบว่านับตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งเพิ่มทางและเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้ทันทีในทุกกรณีซึ่งคาดการว่าจากการดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อให้ช่วยสื่อสารและประสานงานจัดคิวกับทางอำเภอได้โดยตรงนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็จะช่วยลดความกังวลใจและ
0: งานว่าเกิดเหตุพลัดหลงสูญหายและติดต่อกันยากลำบากคือยังไม่ลงมายังไม่ออกจากป่าไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะ2ทุ่มยังค้นหากันอยู่เลยเมื่อคืนนี้นะคะโดยมีรายงานว่าชาวบ้าน6คนเดินเข้าไปเข้าใจว่าไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปหาของป่าในป่าแถวนั้นนะคะที่เป็นฝั่งน้ำตกผาลี่แล้วก็จนกู้ภัยออกค้นหาอย่างเร่งด่วนค่ะประสานงานร่วมกับนายอำเภอสมเด็จนะคะนายอำเภอวิรัตราชชารีค่ะร่วมกันออกค้นหาผู้ที่สูญหายพลัดหลงอยู่ในป่าภูพานดังกล่าวนะคะวางแผนกันเดินหน้าเต็มที่ลุยเพื่อติดต่อแต่ว่าโชคดีที่สัญญาณโทรศัพท์ยังติดต่อได้บ้างนะคะในบางจังหวะแล้วก็ให้เข้าปกคลุมมืดมิดทีเดียวนะคะแน่นอนก็คือ2ทุ่มแล้วแล้วก็อาจารย์เก่งกาจก็แนะนำบางคนที่โทรเข้าไปติดต่อได้เนี่ยให้เมื่อวานนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกลับมาพร้อมสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆตามมาค่ะเอาละค่ะมาถึงเวลานี้ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เดินเรือพาณิชย์ที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งไบเกอีแถลงต่อผู้สื่อข่าวอิหร่านและโอมานที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่3บางฝ่ายเนี่ยครับจะต้องไม่เขาบอกว่าตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้หารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือโดยทางการอิหร่านได้พิจารณาด้านเทคนิคกฎหมายความมั่นคงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนไบเกอีบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดเนื่องจากขณะเดียวกันไบเกอีบอกว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟ

0: บริษัท SpaceX น้ำหนัก4ตันครับซึ่งถูกปลดทิ้งและล่องลอยอยู่ในอวกาศตั้งแต่ปีที่แล้วคาดว่าได้พุ่งชนดวงจันทร์ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ได้ตั้งใจครับและคาดว่าจะทำให้เกิดแอ่งอุกาบาตแห่งใหม่บนดวงจันทร์ด้วยวัตถุดังกล่าวมีความเร็ว 5,400 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 8,690 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการพุ่งชนคาดว่าจะก่อให้เกิดกลุ่มฝุ่นดวงจันทร์ฟุ้งกระจายเป็นระยะทางหลายไมล์ครับแต่ยังคงยากที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกแม้ฝุ่นเหล่านั้นจะเคลื่อนออกไปรอบทิศทางด้วยนะครับซึ่ง NASA ระบุว่าจะหาโอกาสถ่ายภาพพื้นที่นี้ทั้งก่อนและหลังการพุ่งชนโดยข้อมูลใดๆที่รวบรวมได้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการพุ่งชนของวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีนัยยะต่อของร่างกายพบว่าการหัวเราะงานวิเคราะห์นี้รวบรวมการศึกษา8ชิ้นคำที่ใช้ประกอบด้วยการศึกษาม
1: าจากความตั้งใจแต่ว่าไม่ได้มาจากสาระโดยแท้คือเหมือนกับมีประเด็นในลักษณะนี้แต่ทีนี้ประเด็นมันทำให้มีการศึกษาต่อก็ตรงที่ว่าพอ

0: ังจากนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือเหตุผลมันไม่ได้คือมาบอกสามทุ่มด้วยเหตุผลที่และหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: ที่อ่อนมากใช่ค่ะและหรือเนี่ยจริงๆแล้วหรือมันก็แย่แล้วอะค่ะแต่พออ่านเอกสารทั้งหมดของทางศิลปากรก็ดิฉันก็บอกตามตรงว่าเขามันยังไม่ได้เริ่มของการแข่งขันเลยคือไม่ได้แม้แต่ว่าเข้าไปในกระบวนการของการที่จะนำเสนอเพื่อจะเห็นขีดความสามารถอย่างก็ยื่นหนังสือเข้าไปขอเพื่อที่จะอุทธรณ์ขึ้นดูคะแนนซึ่งต้องเรียนว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะคะเวลาเรามีการแข่งขันเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้มันก็สามารถที่จะร้องขอและเปิดเผยได้แต่กลับปรากฏว่าทั้งสองอาจารย์ทั้งสองโครงการนะคะซึ่งเป็นคนละคนกันนะคะแต่สามหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกันกลับโดนข่มก็ไม่ได้ทราบดังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีทีมเนี่ยไปช่วยในการที่แจ้งความนะคะระบบสารบัญของหน่วยงานค่ะก็คือว่าง่ายส่งมาทางอีเมล3:33 น. 21:33 น. นะคะ
0: ค่ะแจ้งว่าไม่ต้องไปนำเสนอเพราะขาดคุณสมบัติ
1: ไม่ผ่านคุณสมบัติใช่ค่ะ
0: ด้วยเหตุผล
1: เรื่องของคะแนนเนี่ยนะคะคือได้รับคะแนนเมื่อประมาณ31 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะซ
0: ึ่
1: งไม่นานนี่เอง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการตัดสินไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยในระหว่างเนี้ยค่ะก็มีการโทรมาข่มขู่โดยของใครใช่มั้ยคะก็ตามที่รับฟังก็จะมีท่านหนึ่งที่เราขอใช้คําว่าจะเรียกว่าเราเรียกกันเองว่าเป็นอะไรว่าคนนี้เป็นคนสนิทจริงหรือว่าไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ๆก็มาอ้างตัวเฉยๆท่านก็ได้มีการเล่าว่าก็ได้มีการสอบถามกลับไปเนี่ยผู้บริหารสสว.ว่าคนนี้คือใครก็มีการได้การตอบรับมาว่าเป็นคนของเขาขอโทษค่ะขอ proposal เนี่ยขอข้อเสนอโครงการนั้นเนี่ยทางลอบบี้ท่านนี้เนี่ยขอไปดูก่อนก็บอกว่ามานั่งดูด้วยกัน
0: มานั่งดูด้วยกัน
1: เลยค่ะดูด้วยกันค่ะ
0: ก่อนที่จะไปนำเสนอในวันที่นัดหมายถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะใช่
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในประเด็นเนี้ยมันก็มีการพูดถึงอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงออกไปว่าเอ๊ะมันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีใช่ค่ะคือถ้าอันดับแรกที่พวกเราพอได้ฟังกรณีนี้เนี่ยก็นึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้ร้องนะคะเพราะว่าได้รับการชี้แจงข่มขู่แล้วก็เป็นการข่มขู่เกี่ยวกับครอบครัวเพราะฉะนั้นก็มันอ่อนไหวมากๆเรื่องแรกที่ทำก็คือถ้าอย่างแบบนี้เราก็จะส่งต่อเรื่องไปสู่กรรมาธิการปปง.เพราะว่ามันเกี่ยวข้องประเด็นเรื่องของเส้นเงินนะคะการฟอกปปง.ก็คือว่ากรรมาธิการทางด้านการปราบปรามฟอกเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อวานนะคะก็ได้มีการยื่นอย่างเป็นทางการที่รัฐสภาแล้วนะคะเพื่อที่มาตรวจสอบนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่TOR เริ่มตั้งแต่ประเด็นการพิจารณาการคัดเลือกคนรับงาน ด้วยความโปร่งใสนะคะมันจะตัดสินนะคะว่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่หรือว่ากรรมการตัดสินตามข่าวที่ท่านผู้บริหารสสว.ได้มีการออกไปตามสื่อว่าอื่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประเด็นถัดมาอันนี้เป็นข้อร้องเรียนจากในเอกสารที่นำเสนอสู่ท่านประธานปปง.นะคะก็จะติดตามด้วยเช่นกันเรื่องของพิจารณาก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อความโปร่งใสว่าถูกต้องเป็นตามระเบียบหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งไปถึงในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายงบทางเดียวกันกับ e-bidding หรือว่าแนวทางของกรมบัญชีกลางที่เราใช้กันทั่วไป
0: อ๋อโอ้มีประเด็นคำถามมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่คุณการดีได้แจ้งก็คือสสว.หรือสำนักงานส่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ต่อสู่สังคมอยู่ด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็ท่านก็ได้ออกมาแถลงชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะก็ไม่เป็นก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำนะคะในอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะเราก็เพิ่งเห็นการเปิดเผยรถแมพและแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยโดยเวลานี้มีหลายโครงการที่เป็นข่าวออกมาตอนนี้ค่ะดร.การดี
1: ค่ะตอนนี้มันมีความซับซ้อนมากเพราะจริงๆพอเราตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณางบประมาณนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่างบประมาณของเรานั้นเนี่ยมันโดนใช้กันอย่างไม่สมเหตุสมผลก่อน

0: ตั้งแต่ต้นในขณะที่ว่าเราก็รู้ดีว่าสถานการณ์คลังของเรายากมากอยู่แล้วจะลงทุนอะไรใหม่เนี่ยต้องกู้แต่ในขณะเดียวกันพอเรามามองในโครงการที่มันควรจะเป็นโครงการที่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีข้อพิรุธในเชิงธุรกิจกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่ายังเป็นแค่ข้อคำกล่าวอ้างเราได้ยินถึงในเรื่องของมีการใส่ที่สุดก็จะเป็นหลักในการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปค่ะแล้วยิ่งพอมันเป็นเรื่องของ SME ค่ะดร.ธีรรัตน์
1: ค
0: ่ะคือพวกเราเองก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นการล้มหายตายจากไปเรื่อยๆของ SME การที่เราโดนแพลตฟอร์มนะคะขึ้นจีจะมีหน่วยงานที่ควรจะส่งเสริม SME แต่กลับไปว่า SME ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คือว่าง่ายมีคือลบหายตายจากไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามีการแทรกแซงลักษณะเนี้ยมีคนเข้าไปขอมีคนเข้ามาแทรกแซงการทำงานของอาจารย์ซึ่งควรจะเป็นต้นทางของความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าการทำงานที่มีหลักลุงแก้ไขแล้วค่ะก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี
1: ้ค่ะพูดถึงการทุจริตเนี่ยจริงๆมันมี
0: คือในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่ามีมหาลัยหนึ่งตัดสินใจเนี่ยไม่ยอมรับกับข้อเสนอของล็อบบี้ต้องเรียนอย่างนั้นนะคะว่าไม่อาจจะเป็นอันนี้คือเป็นคำกล่าวอ้างว่าก็ปฏิเสธในเรื่องของตังทอนทำไม่ได้ชนอันนี้ก็ถือว่าดิฉันเองก็รู้สึกว่าใครที่เอาเงินภาษีประชาชนไปทำอะไรแบบนี้ถือว่าบาปสุดๆนะคะประเทศไทยเรากำลังลำบากแล้วกำลังหาผลประโยชน์ให้ตัวเองแบบนี้เนี่ยถือว่าแย่มากเลยทีเดียว
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้มแข็งใจแข็งแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนหลักการต้องแม่นใช่หลักการต้องแม่นแล้วไม่ยอมเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นต้องบอกอย่างนั้นนะคะคนอื่นไปตามระบบแต่เราต้องไป
2: อาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้ในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนัก
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันเทศไทย
4: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคันของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐ
4: นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คน
6: โทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งจะชนะ
7: นะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ย